0: ศาสตร์และภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterpriseผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
3: นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูด้วยว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปรุง Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเขตสอง
2: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในสี่ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
5: อันแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมก็คิดว่าการที่มีหน่วยงานเดินนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นเลยว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าแม้การสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบมันทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
4: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทําผิดจะดําเนินการทันทีพร้อมประสานการทํางานกับตํารวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตํารวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า 231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจ2ด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10-15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวในดีอาร์คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-21

0: 21-17ภายใต้การรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองค์อาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองค์อาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยพอพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวัน

0: ตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
7: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของ

0: คือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026 Reignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagship event อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญนะที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่า Co-host ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vicker เกียรตินาคินพัฒระร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
2: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไหมมองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
3: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนในปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
2: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
3: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่อง Green Energy ต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
2: เห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
3: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่าThailand Focusรอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนั้นเราเลยนะมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
2: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
3: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี้ครับ
2: แนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
3: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e-service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DRDepository Receipt อันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมี Virtualมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
3: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
2: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
3: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าณวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้าง แล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีประมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
7: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนข้างล่างนะครับก็ต้องแยกให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีเวลาที่มีความเพียงพอภายในเซลล์บอดแคสต์นะครับ
6: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เล่าประเด็น
9: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนแหนทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย์
10: ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยนะครับหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราที่จะดำเนินการในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของอาจจะเช่นกรณีที่มีตั้งแต่ว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
9: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
10: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจหน้าที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงอะครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
9: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดังสิน
5: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
11: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศ กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
12: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการทหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
11: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทั้งการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
13: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
11: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
2: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต

0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

อีกด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์พัก2วันนะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันค่ะเราจะเจอกันแบบนี้หลังเคารพธงชาตินะคะที่คลื่นแห่งนี้ FM 93.25 MHz และคลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางมาพร้อมกับข่าวสารมากมายกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เจอกับดิฉันกันก่อนนะคะหนึ่งสาวก่อนแล้วกันดิฉันพี่มนกันเดชชัยค่ะวันนี้คุณคมสันติดภารกิจเล็กน้อยเดี๋ยวตามเข้ามานะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เจอกับหนึ่งสาวไปก่อนนะคุณผู้ฟังยังคงพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้ค่ะกับรายการมองเชียงใหม่วันนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยฝนตกแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังเรื่องของการสัญจรวันนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นรถติดสะสมในหลายพื้นที่ใจร่มๆใจเย็นๆแล้วก็อย่าลืมที่จะมีน้ำใจนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนระมัดระวังของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกถนนลื่นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับในพื้นที่ที่มีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะไม่มีเรื่องของลมค่ะแต่เรื่องของฝนฟ้าวันนี้น่าจะต้องบอกว่าเยอะเลยอีก1วันค่ะตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับนี้เป็นฉบับที่8แล้วค่ะซึ่งประกาศวันนี้21สิงหาคม2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือของเราค่ะภาคเหนือวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแพร่และจังหวัดน่านค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยนะคะในบริเวณของจังหวัดลำปางค่ะตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือด้วยนะคะแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามเรื่องของสถานการณ์ได้ผ่านทาง053-277-919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงที่เกิดเรื่องของพายุเรื่องของมรสุมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกันได้เลยค่ะงั้นเราไปดูกันสักนิดวันนี้ค่ะมีกราฟิกด้วยนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับในเรื่องของผลกระทบ

0: ร้องมรสุมที่เราพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่ค่ะวันนี้เนี่ยในส่วนของภาคเหนือทั้งหมดวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกำแพงทางตากนะคะทางสุโขทัยทางพิษณุโลกค่ะส่วนภาคเหนือตอนบนของเราก็มีฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่บางช่วงอาจจะมีฝนตกหนักนะคะเป็นสีส้มในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนในอำเภอที่เป็นรอยต่อกับทางจังหวัดสุโขทัยค่ะในส่วนเชียงใหม่บ้านเราวันนี้อำเภอทางโซนกลางโซนใต้ฝนปานกลางค่ะแล้วก็มีอำเภอทางโซนเหนือวันนี้เนี่ยไม่มีฝนด้วยแต่เดี๋ยวไปเจาะกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่ของเชียงใหม่เลยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในช่วง24ชั่วโมงนี้นะคะเราไปดูกันก่อนค่ะเรื่องของการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเป็นการพยากรณ์ในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อสักครู่ดิฉันก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะมาย้ำกันอีกสักนิดนึงภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะหนักมากในบางแห่งด้วยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะเชียงใหม่วันนี้คุณผู้ฟังฝนตกอยู่นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมี2ระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือฝนปานกลางแล้วก็ฝนเล็กน้อยอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้บ้านเราเนี่ยมีฝนปานกลางกับฝนเล็กน้อยค่ะเรามาเริ่มกันที่ฝนเล็กน้อยวันนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอทางส่วนเหนือนะคะแล้วก็มีส่วนกลางบางส่วนส่วนใต้เล็กน้อยค่ะวันนี้ฝนเล็กน้อย 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายฝางชัยปราการเวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงกัลยาณิวัฒนาสะเมิงแม่วางดอยหล่อและอำเภอสันป่าตองค่ะส่วนอำเภอที่เหลือมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางค่ะอำเภอโซนใต้เกือบทั้งหมดแล้วก็อำเภอโซนกลางค่ะประกอบไปด้วยอำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มนะคะแล้วก็มาที่สันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายอำเภอแม่ริมอำเภอแม่อ่อนและอำเภอดอยสะเก็ดค่ะคุณผู้ฟังปริมาณฝนจะอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรนะคะส่วนเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมก็เป็นอย่างที่พูดคุยกันไปนะคะมีฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางค่ะส่วนการพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังทั้งสัปดาห์นี้ในช่วงของฤดูฝนก็ต้องบอกว่าฝนตกทุกวันค่ะคุณผู้ฟังฝนตกทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธค่ะพรุ่งนี้เนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่บ้านเราอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะสำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะคุณผู้ฟังฝนลดลงจากร้อยละ70เหลือร้อยละ60ของพื้นที่แต่ก็ยังมีในส่วนของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะทักทายคุณคมสันซักนิดนึงค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ฝนตกเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้มีผลกระทบถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ภาคเหนือของเรานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่แต่ว่าถึงเป็นวันสุดท้ายก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวแต่ช่วงเช้า
0: ใช่คือวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าเมื่อตอนเช้าตื่นมาประมาณ5:00คุณฝนไม่ตกนะที่บ้านดิฉันแต่ว่าเริ่มแบบสุยสุยประมาณสัก6:00นิดๆ
1: คร
0: ับ แล้วก็วันนี้พอสัก6:30เริ่มลงหนาเม็ดคุณการจราจรก็เริ่มจะหนาแน่นวันนี้เผอิญว่าเป็นวันพระไปส่งคุณพ่อที่วัดพอดีก็เลยแบบเห็นการจราจรหนาแน่นแล้วก็วันนี้คือหลายๆน้องๆหลายๆท่านน้องๆหลายๆคนผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะไปถึงที่ทํางานช้าคุณเพราะว่าวันนี้เนี่ยรถติดมากหน
1: ้
0: าโรงเรียนนี่คือติดจริง
1: ๆหลายๆคนก็เลือกใช้รถยนต์นะช่วงเช้านะครับในช่วงนี้ที่มีฝนตกนะครับ
0: มอไซค์ไม่ไหวคุณช่วงนี้หนาเม็ดมากหนาเม็ดจริงๆคุณรู้ฟังคะอ่ะก็เมื่อสักครู่ก็พูดถึงประกาศไปแล้วคุณฉันก็พูดถึงเรื่องของประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องของเชียงใหม่เรื่องของพยากรณ์ทั้งสัปดาห์เรียบร้อยแล้ววันนี้น่านเป็นยังไงบ้างคุณคุณได้ตามเรื่องนี้บ้างไหมอ่ะ
1: น่านในช่วงเช้าวันนี้น่านแต่ช่วงเวลา8:30คือตอนนี
0: ้ค่ะ
1: หน้าเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเหมือนจะเป็นการล้างนะครับเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับที่ไปอำนวยการอยู่ที่น่าจะเป็นโซนเศรษฐกิจนะครับใกล้ๆตัวกลางๆตัวเมืองนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจใกล้ๆกับจวนผู้ว่านะครับทางด้านหลายภาคส่วนเลยครับที่มาร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับก็ติดตามได้ทางFacebook Fanpage ของกิจกรรมสปท3ได้นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็สปทน่านนะครับตอนนี้ต้องส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกหน่วยงานนะครับอย่างเชียงใหม่แล้วเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ส่งพี่ๆอสไปตั้ง50นายนะครับที่ไปช่วยที่จังหวัดน่านนะครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะถึงหน้าช่วงค่ำๆแล้วแหละนะครับที่จังหวัดน่านนะครับพี่ๆอสจากเชียงใหม่นะครับ50นายนะครับตัวนี้จะเป็นการล้างตอนนี้เห็นในภาพข่าวก็คือในการไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการล้างถนนนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำเข้าท่วมเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ก็ต้องเป็นการเฝ้าระวังนะครับพี่เออันนี้จะเป็นเมื่อวานที่ได้รับผลกระทบตอนนี้มันเป็นน้ำจากแค่2อำเภอนะครับจากอำเภอปัวและอำเภอท่าองผาที่เกิดน้ำป่าไหลหลากวันของช่วงเช้าของวันที่19นะครับแต่ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จะบอกว่าที่ต้นน้ำน่านนะครับโดยเฉพาะ5อำเภอสายเหนือนะครับตั้งแต่อำเภอบ่อเกลือก็เป็นต้นน้ำน่านนะครับอำเภอบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรตินะครับทุ่งช้างเชียงกลางนะครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยทางเชียงกลางในน้ำเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะครับถือว่าสูงขึ้นมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาในรอบปีนี้นะครับแล้วก็จะมวลน้ำนี้ก็จะไหลต่อไปที่อำเภอปัวนะครับซ
0: ึ่
1: งก็ทางด้านปภ.เนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนนะครับเป็นระยะตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าจุดไหนที่จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำเพิ่มฉับพลันแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับก็อาจจะเป็นอีกระลอกหนึ่งที่จะมาและเช้านี้ได้ฟังรายงานข่าวก็คือว่าอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าอาจจะมีฝนอีกระลอกหนึ่งนะครับตอนนี้ในการไลฟ์เนี่ยเห็นทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับทางด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับตอนนี้ถือเขาเรียกว่าหัวฉีดของดับเพลิงไหมครับตอนนี
0: ้
1: นะครับกำลังฉีดอยู่แล้วก็ตามด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ล้างอยู่ถนนบริเวณหน้าโรงแรมเทวราชนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ของจังหวัดน่านนะครับอย
0: ู่
1: ในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับตอนนี้กำลังหลายภาคส่วนครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าที่นะครับแล้วก็จิตอาสานะครับที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็โอ้โหท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับมาถือเขาเรียกว่าหัวฉีดเองเลยนะครับล้างทำความสะอาดกับพี่น้องประชาชนนะครับที่จังหวัดน่านแล้วก็วันนี้ก็หลากหลายรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่นะครับตรงพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้ท่านผู้บัญชาการท่านรัฐมนตรีว่าการกลาโหมก็ลงพื้นที่อำเภอปัวเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็นหนักสุดนะครับในรอบนี้แต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังอีกในค่ำคืนนี้ก็คาดว่าน้ำที่จาก4-5อำเภอโซนเหนือจะถึงตัวอำเภอเมืองน่านในค่ำคืนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี
0: ้ค่ะ ค่ะงั้นเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะทักทายคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันศุกร์ครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสมชายทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสารดีมากๆอําเภอเถินจังหวัดลำปางสภาพอากาศนิ่งเงียบสบายๆเนอะครับอันนี้หมายถึงว่าฝนก็มามีกะนิ่งเงียบเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะใจนะ
1: ดักปิงดักปิงเนี่ยหมายถึงว่าดักปิง
0: ดักปิงคือมีสวยๆมันนักอีบอนะคะคุณสมชายค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณนภศรทักทายเรามาสวัสดีเจ้าส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองคลึ้มฝนเจ้านะคะสวัสดีทักทายค่ะคุณแม่ค้าผักแกงแค่ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสาธรทักทายเรามาค่ะสวัสดีครับที่นนทบุรีนะคะวันนี้ฝนไม่ตกคนอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสค่ะค่าฝุ่นเป็นสีฟ้านะคะในช่วงนี้ฝนตกอากาศจะดีเรื่องของ PM ก็จะลดลงสีฟ้าเลยแหละเลขตัวเดียวนะคะขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการเรานะคะมีสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากค่ะนะคะคุณสมชายค่ะแซวดิฉันมาบอกว่านี่ดิฉันใส่เสื้อลายค่ะนะฮะ
1: รักษาเสื้อลายครับ
0: รักษาเสื้อลายนะคะถามบอกว่าเช้านี้จะได้กลิ่นข้าวลำลำ นะดิฉันยังไม่ได้กลิ่นข้าวเลยเช้านี้บะตันเช้านี
1: ้ฟังที่ตื่นเช้าไปส่งที่บ้านไปวัดใช่ไหม
0: ใช่วันนี้พังไปนิดหนึ่งนะคุณสมชายอ่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายทะแซวคุณคมสันไปไหนบ่เห็นเลยครับมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: นะคะติดภารกิจเล็กน้อยในช่วงเช้านะคุณป้าพนีแซวคุณนุ่มตื่นควายฝนตกดอยเก็ตตอนนี้ฝนตกสุดคืนจ้า
1: เอาแล้วฝนตกสุดคืนมาตื่นควายครับโอ้โหออกบ้านตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้าไม่เกินนี
0: ้แต่ว่าฝนแต่แบบรถติดทุกเส้นทางวันนี้คุณผู้ฟังติดจริงๆดิฉันเองก็แบบโอ้โหกว่าจะขยับได้แต่ละนิดวันนี้ติดมากๆนะ
1: คร
0: ับ ดิฉันว่าหลายๆท่านอย่างที่คุณคมสันบอกแหละนำรถยนต์ออกมาแล้วก็ออกมาเร็วกว่าปกติด้วยวันนี้ดิฉันก็ออกเร็วแต่ว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะน้องต้นน้ำส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณโสพลส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณสมชายหนุ่มคมสันมาเจ้านะจ๊ะ
1: มาแล้วค่ะมาแล้ว
0: นะมีแซวคุณคมสันด้วยนะคะคุณอุบลรัตน์ค่ะสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์สุขใจอากาศเย็นไม่ร้อนทำงานให้มีความสุขตลอดวันนะคะขอบพระคุณค่ะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะคุณผู้ฟัง FC พวกเราทีมงานสวทชเชียงใหม่ทุกท่านเลยนะคะคุณป้าพานีแซวอ๋อหนุ่มไปเป็นขยมตุ๊ปี้
1: จะไปเอาหอหนึ่งมาแปลงขั้วโห่ฮะ
0: บอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องน่านตวยนะเจ้าแล้วบอกหนาวแต่แสดงว่าวันนี้ตะคืนฝนตกสุดคืน
1: ครับ
0: นะคะคุณน้อยสุปราณีค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้าวันศุกร์นะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่ฝนตกด้วยคุณแต่ดีอย่างนะไม่ใช่ศุกร์สิ้นเดือนไม่งั้นวันนี้ตอนเย็นนิกจะกลับกันถึงบ้านกี่โมงก่อนนะ
1: ขอยิงเดียวอย่าตกตอนเช้าอย่าตกตอนเย็นนะครับวันนี
0: ้โอ้โหคุณแต่เท่าที่เห็น
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ว
0: ัน
1: ศุกร์วันนี้วันศุกร์ด้วย
0: แต่เท่าที่เห็นนี่เช้ากับเย็นเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเมื่อวานเราไปภารกิจที่อำเภอแม่แตงกันมาได้มาหลายประเด็นในการเขียนเลยคุณฟังเดี๋ยวมาเล่าเป็นน้ำจิ้มก่อน นะคะแต่ช่วงนี้ติดตามกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับข่าวสารดีๆจาก PEA วันนี้นะครับวันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีๆของพี่ๆนะครับเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับซึ่งเหตุการณ์ก็จะเป็นอยู่ในที่พื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็หลายพื้นที่นะครับเห็นในภาพข่าวนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียก็คือถูกตัดน้ำตัดไฟจริงก็ไปตัดน้ำตัดไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงหลายจุดหลายที่เนี่ยล้มนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับพี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมนะน้ำท่วมถึงเข่าถึงขาแต่พี่ก็เร่งไปจะกู้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ย20 สิงหาคม 2569เวลา16 นาฬิกาหรือว่า4 โมงเย็นเนี่ยสามารถที่จะช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับคืนได้เนี่ยเกือบ 100% แล้วนะครับส่วนจะมีแค่บางส่วนนะครับที่ได้รับผลกระทบ อยู่ 6,762 รายนะครับแต่วันนี้นะครับเจ้าที่ก็จะเร่งดำเนินการนะครับกู้ระบบไฟฟ้าให้กลับคืนมาใช้งานได้อย่างปกติเพราะว่าคนในพื้นที่อาจจะมีเรื่องของการต้องการเรื่องของการใช้เครื่องออกซิเจนนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับ 54,430 รายครับแต่ว่าสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนได้ภายในเมื่อวานนี้4 โมงเย็นเนี่ย 43,668 รายนะครับยังคงค้างอยู่ที่ 6,762 รายวันนี้ก็จะเร่งดำเนินการกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องซักผ้าตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องล้างบ้านต้องล้างพื้นที่นะครับหลายๆจุดนะครับยังต้องการใช้ไฟฟ้าต้องการน้ำอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆจาก PA ที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่มีวันหยุดเลยนะครับผม
0: ค่ะนี่ก็ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA งั้นเราไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้เสียหายกับการเริ่มต้นคดีความนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเราไปติดตามพร้อมกันค่ะคุณผู้ฟัง

0: ยักยอกฉ้อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีโดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ

0: 1157ค่ะคุณผู้ฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินมีปัญหาปรึกษาได้กับทางสำนักงานอัยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์กับท่านอัยการได้ทุกจังหวัดเลยค่ะถ้าไม่สะดวกก็1157นะคะคุณผู้ฟังสามารถปรึกษาได้ผ่านทางสายด่วนเลยค่ะงั้นเราไปต่อกันสักนิดนึงกับข่าวสารจากคปภ.ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องของน้ำท่วมอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยประกันอะไรที่คุ้มครองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟัง
1: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของน้ำท่วมค่ะอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประกันภัยที่ทำไว้คุ้มครองหรือไม่นะคะมาดูกันค่ะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติ4ภัยด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมลมพายุลูกเห็บแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยความคุ้มครองรวมทุกภัยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีทั้งนี้ก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับภัยน้ำท่วมหรือภัยอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อยไมโครอินชัวรันค่ะก็มีความคุ้มครองภัยธรรมชาติ4ภัยด้วยเช่นเดียวกันน้ำท่วมลมพายุลูกเห็บแผ่นดินไหวด้วยความคุ้มครองรวมทุกภัยไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีค่ะแล้วก็ประกันภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจความคุ้มครองพื้นฐานไม่คุ้มครองภัยจากน้ำท่วมนะคะหากซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมหรือภัยอื่นเพิ่มเติมไว้จะได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยค่ะส่วนประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินความคุ้มครองครอบคลุมรวมถึงภัยน้ำท่วมค่ะโดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันตามมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยณเวลาที่เกิดการสูญเสียหรือเสียหายตามความเสียหายที่แท้จริงหรือทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันไว้ค่ะคุณนี่เป็น4ประกันที่นำมาฝากกันว่าน้ำท่วมแล้วอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประกันภัยที่ทำไว้คุ้มครองหรือไม่ค่ะ
2: ก็ตอนนี้อาจจะบ้านไหนที่อาจจะน้ำท่วม
0: ค
2: ือเราน้ำท่วมมาแล้วปีที่ผ่านมา อย่างจริงที่จังหวัดน่านเองแล้วก็ปีนี้นะครับอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของประกันภัยเพิ่มเติมพี่เอ๋เรื่องของน้ำท่วม
0: ะ
2: นะครับน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็อาจจะต้องไปดูเงื่อนไขสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปซื้อเรื่องของประกัน
0: ว่าคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะ
2: แต่ผมว่ามีก็อุ่นใจนะพี่เอ๋ถ้าเห็นจากภาพข่าวแล้ววันที่19ที่ผ่านมานะครับเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบมาเร็วและแรงมากแล้วก็ซ้อจนแบบเห็นถึงกับเสาที่อยู่ในดินนะครับเสาบ้านนะที่อยู่ในดินเลยทีเดียวนะครับเอาละเมื่อวานนี้แอบไปที่ไหนมาครับเมื่อวานนี้โอ้โหผมว่าเมื่อวานนี้เป็นการเปิดโลกผมมากเลยผมขับรถผ่านจุดเนี้ยเนี่ยคือไปแม่งสอนไปปลายได้บ่อยมากแต่ไปห้วยน้ำดังก็บ่อยแต่ไม่เคยแวะเข้าไปจุดนี้เลยพี่เอ
0: ๋ใช่ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยเราไปกันที่บ้านป่าแป๋
2: ตำบลป่าแป๋บ้านแม่ไคร้ตำบลป่าแป๋นะครับก็มีวิสาหกิจชุมชนนะครับในนั้นไม่ใช่มีแค่หมู่บ้านเดียวมีหลายหมู่บ้านนะแต่หมู่บ้านที่เราไปเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อว่าโลชิ
0: ใช
2: ่โลชินี่เป็นภาษาปากากยอเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าความหวังเล็กๆแล้วก็เอ้ยชื่อแปลกดีชื่อว่าโลชินะครับแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เรียกว่าเข้มแข็งมากเข้มแข็งยังไงครับได้รับรางวัลระดับจังหวัดที่1ระดับจังหวัดแล้วก็ที่1ระดับประเทศนะครับโลชินะครับแล้วก็จะบอกว่าไงดีบรรยากาศเหมือนกับป่าปงเปียง
0: ใช่
2: ป
0: ่
2: าปงเปียงที่แม่แจ่มตอนนี้ก็เขียวขจีเลยจุดนี้ก็คือที่บ้านแม่ไคร้นะครับตำบลป่าแป๋นะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีวิสาหกิจชุมชนชื่อว่าโลชินะครับ
0: จริงๆแล้วโลชิที่เราคือดิฉันเนี่ยจะเข้าไปทำสกู๊ปนะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรวิถีใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่วิสาหกิจชุมชนค่ะสามารถดึง ชาวบ้านหรือว่าชุมชนเนี่ยมาร่วมกับวิสาหกิจแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือว่าวิสาหกิจนั้นด้วยนะคะเมื่อวานนี้เท่าที่เห็นสิ่งนึงก็คือมีการดึงวิสาหกิจดึงชาวบ้านนะ
2: เ
0: ข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นคือเขาแบ่งลายสายการวิสาหกิจเขาเนี่ยออกเป็น3ลายด้วยกันคุณก็คือ1เรื่องของเกษตร
2: ครับ
0: ค่ะเรื่องของเกษตรก็จะมีเรื่องของชาเรื่องของข้าวมีการแปรรูปครีมอาบน้ำจากข้าวแล้วก็มีการแปรรูปเป็นสเปรย์ที่ป้องกันยุงจากตะไคร้
2: สเปรย์ตะไคร้หอม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของผ้าทอซึ่งก็อย่างที่บอกกันพื้นที่ชุมชนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ปากากะยอหรือว่าขออนุญาตเรียกว่ากะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการทอผ้าที่เป็นผ้าปากากะยอคุณเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นผ้าปากากะยอพอทอเนี่ยผืนนึงตกอยู่500บาทตีต่างแต่ตอนนี้เนี่ยวิสาหกิจเนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยคุณก็เข้าไปช่วยสนับสนุนพี่น้องประชาชนคือให้องค์ความรู้เรื่องของการทอเรื่องของการย้อมสีต่างๆเนี่ยคุณแล้วก็พอนำมาส่งให้วิสาหกิจวิสาหกิจก็นำไปปรับคุณสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นเสื้อปากากะยอที่เป็นแขนกุดเนาะอย่างที่เราเห็นเด็กๆใส่กันน่ะ
2: ถ้าเราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเสื้อปากากะยอตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมก็คือผ้า2ผืน
0: ใช่
2: กันเนาะเอามาติดกันแล้วก็เย็บจ
0: ุ
2: ดนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยม
0: ใช่ดิฉันเคยใส่อยู่นะน้องผู้ประกาศที่นี
2: ่ปกติก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเห็นจนคุ้นชินที่เห็นชินตาจะเป็นแบบนี้
0: ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการมาเอามาปรับคุณทำเป็นเหมือนเสื้อคลุมของเรานี่แหละ
2: ออกมาดีไซน์ใหม่
0: ใช่แต่ว่า
2: เป็นคล้ายๆเสื้อผ้าเมืองเสื้อที่แบบสวมใส่ไปงานราชการได้
0: ใช่
2: ไปเขาเรียกแบบสามารถที่จะไปเดิน
0: ชุดอะไรอย่างเงี้ยคุณ
2: สวยมาก
0: สวย
2: จากเขาเรียกว่าแตกต่างจากแบบเดิม
0: ใช่ค่ะซึ่งน้องก็บอกว่าจริงๆแล้วคือแบบไม่มีแขนเนาะเหมือนเอาผ้าสองผืนมาแปะติดกันจะไปงานแบบพิธีหน่อยก็ดู
2: สมมติว่าไปงานอำเภอไปงานพิธีหน่อยมันก็ดูกระไรอยู่แขนกุดปกติผู้ชายเขาจะใส่เสื้อเชิ้ตไง
0: คุณอันนี้เลยนะของดิฉันเนี่ยอย่างนี้เลยนะแขนแบบไม่มีแขนเลย
2: ถ้าเห็นปกติจะเป็นแบบนั้นนะคร
0: ับ
2: ของผู้หญิงทั้งผู้หญิงผู้ชายจะเป็นแขนเขาเรียกว่าผ้าสองผืนนะมาต่อกัน
0: แล้วก็ผู้ชายก็จะใส่เสื้อเชิ้ตข้างในเพ
2: ื่
0: อความเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของโฮมสเตย์นะเป็นอีกหนึ่งลายก็ถือว่าโหคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหิวใจมากๆในพื้นที่นะหิวใจมากๆในพื้นที่ป่าแปะมีโฮมสเตย์หลายพื้นที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวในช่วงของกลีนซีซั่นได้แบบโอ้โหหิวใจ
2: เขามีสินค้าที่โดดเด่นเขาอีก 2-3 อย่างก็คือชากาแฟ
0: ใช
2: ่ครับ
0: ชาก็ชาพันปีนะคะ
2: ชาพันปีข้าวกะเหรี่ยงคือเขาเรียกว่าอะไรข้าวญี่ปุ่น
0: ข้
2: าวญี่ปุ่นในเขตร้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะข้าวญี่ปุ่นในเขตร้อน
2: แล้วก็บอกว่าเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะข้าวกล้อง
0: ข้าวกล้องแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวนะ
2: ครับ
0: เป็นข้าวเหนียว
2: แต่ข้าวสวยของเขาคือข้าวอะไรนะที่ข้าวญี่ปุ่นที่บอกว่าเอาสามารถมาทำเป็นข้าวปั้นญี่ปุ่นน่ะที่เรากินกันน่ะที่ชอบกินเรื่องของซูชิอะไรเงี้ย
0: อันนั้นที่ฉันก็ชอบกิน
2: แต่ว่าเดี๋ยววันหลังเราจะยกทีมไปที่นี่
0: ใช่
2: อาจจะไปจัดรายการมองเชียงใหม่นอกสถานที่ที่นี่นะอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศ
0: เหมือนที่เราเห็นบรรยากาศเหมือนที่เราเห็นจริง
2: เมื่อวานนี่แบบอากาศดีมาก
0: หิวใจมาก
2: เขาบอกพี่เซนบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าที่อื่นประสบปัญหาเรื่องของ PM 2.5 ที่นี่จะไม่ประสบปัญหา PM 2.5
0: ไม่มีเผา
2: แล้วที่นี่จะอุณหภูมิที่ประมาณสัก18องศาตลอดทั้งปีจะไม่เกินนี
0: ้เย็นเมื่อวานเราไปก็เย็น
2: ชิลๆเลย
0: ช
2: ิ
0: ลๆเลย
2: เพราะอะไรครับพี่เอเพราะอะไรที่ไม่เกือบ PM 2.5 เนื่องจากว่าที่นี่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่องของการปลูกกาแฟ
0: ใช่
2: ปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ปลูกในป่าปลูกชาใต้ต้นไม้ใหญ่ปลูกในป่าทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ไฟมาไหม้สวนกาแฟสวนชานะครับซึ่งนี่แหละฮะก็เป็นเหตุผลที่คนอยู่กับป่าเขาบอกว่าสโลแกนเขาคือคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนพี่เอ
0: ใช่คือจริงแล้วน้องที่เป็นผู้นำวิสาหกิจชุมชนก็เรียกคือน้องทิพย์อะไรอย่างเงี้ยน้องทิพย์ก็บอกว่าคือพอมีไฟต้นไฟปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เฮกันไปเพราะว่ากลัวที่จะลามเข้าในพื้
2: นที่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ป่าแปะก็เลยไม่มีเรื่องของการเผาด้วยคุณดูแล้วแบบ และที่สำคัญคือสิ่งหนึ่งที่ดิฉันชอบมากๆคืออันนี้คือชอบมากๆเลยก็คือน้องบอกว่าการที่เข้ามาเนี่ยเหมือนแบบน้องไปทำงานข้างนอกมาก่อนแล้วก็เจอโควิดก
2: ็
0: เลยใช่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เริ่มกลับมาพัฒนาที่บ้านเหมือนแบบคืนถิ่นก็ได้นะคุณแล้วก็น้องบอกว่ามีการทำประชาคมหมู่บ้านเลยนะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยแม้ว่าการทำโฮมสเตย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการทำงานของชาวบ้านจริงๆจะไม่มีการขายที่ให้กับนายทุนคุณ
2: ก็เป็น
0: การ
2: ทำงานในพื้นที
0: ่
2: และอีกอย่างนึงนะพี่เอที่ตอนนี้กำลังที่เขาตื่นเต้นกันแล้วจะขอใหม่ก็คือเรื่องของการปลูกข้าวที่แบบว่าไม่ใช้สารเคม
0: ีออร์
2: แกนิก 100% นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่พี่เอบอกมาอย่างครีมอาบน้ำหรือเจลอาบน้ำนะครับแล้วก็สเปรย์เนี่ยเขาได้รับการวิจัยได้รับรองมาตรฐานมีทั้งอย.ด้วยนะพี่เอที่ม
0: ี
2: การรับรองแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบทำมาแล้วใช้กันเองแต่นี่เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบส่งออกได้ด้วยนะพี่เอนะครับแล้วก็รวมถึงข้าวด้วย
0: เดี๋ยวนี้มาเล่าให้ฟังก่อนเป็นน้ำจิ้
2: ม
0: เดี๋ยวดิฉันจะกลับไปนั่งเขียนเป
2: ็นสกู๊ป
0: ให้มาให้ดูนะคะขออนุญาตกลับไปนั่งเขียนสักนิดนึงแต่อันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนละกันว่าเมื่อวานนี้เราไปไหนมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเชียงใหม่เรามีหลายที่ที่ยังอันซีนคุณผู้ฟังซึ่งเราเองเราก็เปิดประสบการณ์มากดิฉันไม่คิดว่าจะมีป่าปงเปียงอยู่ที่อำเภอแม่แตง
2: ใช่มีนาคาบันไดอยู่ที่แม่แตงใกล้ๆเลยนะฮะ
0: ก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะคุณผู้ฟัง
2: อ่ะสนใจใครติดต่อใครสนใจติดต่อมาได้นะในคอมเมนต์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่อไปนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการสักนิดนึง 8:58 นาทีแล้วนะคะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่เราไปภารกิจกันมาเมื่อวานนี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นด้วยแต่ก็อย่างที่บอกกันติดค้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปจัดรายการนอกสถานที่อยากให้คุณผู้ฟังเห็นเหมือนที่เราเห็นด้วยนะคะดิฉันเห็นคุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสิทธิชัยส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณวารินทักทายมาค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะไม่เห็นแดดมา2วันแล้วค่ะซักผ้าก็ไม่แห้งเลยจริงค่ะซักผ้าไม่แห้งเลยนะคะคุณวารินส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ 8:59 นาทีแล้วคุณคมสารวันนี้เรา2คนคงต้องไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์กับอากาศที่อาจจะเป็นแบบนี้แหละฝนอาจจะน้อยลงอ
2: ากาศน่าจะฝนน่าจะน้อยลงนะครับ60%ของพื้นที่ของสัปดาห์หน้าน
0: ะครับแต่ว่าอากาศก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละอย่าให้เป็นแบบนี้นะคะในช่วงของกลิ่นซีซั่นแบบนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันเรื่องของหมู่มันกันด้วยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีหมู่มันด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้เรา2คนไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์
4: น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
3: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
4: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
3: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
5: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
5: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการณ์น้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียม ตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

าลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชา

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นอันนี้

0: เตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
3: ซยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิซาสเตอร์อเลิร์ทอ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

คมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.3 องศาและสูงสุดเมื่อวานอยู่ที่27จุด1องศาเซลเซียสค่ะและตอนนี้ก็มีประกาศอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือบ้านเรานะคะซึ่งจะมีทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแพร่และน่านโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งหลายจุดมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคงต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อไปเพราะว่าฝนยังอยู่กับเรายาวๆไปในช่วงนี้นั่นเองจำได้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเจอฝนหนักๆกันหลายปีก่อนที่น้ำท่วมเชียงใหม่หนักๆเนี่ยก็คือประมาณตุลาเพราะฉะนั้นนี่แค่สิงหากันยาตุลานี่ยังคงต้องอยู่ในโซนที่เฝ้าระมัดระวังกันต่อไปวันนี้พื้นที่ฝนตกหนักอยู่ที่ปริมาณฝนสีแดงๆเข้มๆก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเอ่ยสุโขทัยบางส่วนนี่ท่วมแล้วแม่ฮ่องสอนแถวๆโซนแม่เสรียงก็ได้ข่าวว่าน้ำขึ้นค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวติดตามข่าวสารกันต่อไปกันละกันนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันในเช้านี้ของเรามาเล่าสู่กันฟังว่าโซนไหนฝนตกบ้างแถวโซนนี้ก็ตกนะคุณ

ขอให้ฉันไม่ได้คิดไปคนเดียวนะคะให้เธอคิดเหมือนกันให้ใจตรงกันประมาณนั้นค่ะงานเก่าๆของเจมส์เรืองศักดิ์เพลงนี้กับเรื่องธรรมดาทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณฟังทำใจให้ยอมรับแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นไหมคะ9นาฬิกากับ29นาทีค่ะเช้านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันที่แอปล่มเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่ตื่นใช้แอปของธนาคารกรุงเทพก็ล่มนะแต่ว่าล่มแป๊บเดียวแต่เช้านี้ได้ข่าวว่ากรุงไทยล่มนะคะคุณฟังซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็บ่นว่าซื้อของไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าใช้ไทยช่วยไทย plus ได้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าหมดแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการใช้จ่ายธรรมดาปกติทั่วไปกับกรุงไทยซึ่งก็ใช้ซื้อข้าวซื้อของได้ปกติแต่ว่าหลายคนก็บ่นว่าแอปล่มอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะมีแอปธนาคารอยู่กี่ธนาคารในมือถือแต่มันจะมีโอกาสล่มมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกเงินสดติดกระเป๋าไว้จะได้อุ่นใจพกไว้สัก100-200เอาไว้ใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องมาบ่นไม่ต้องมาเสียดายยิ่งถ้าเกิดต้องใช้เงินเยอะๆอย่างเช่นเติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอปล่มเนี่ยจบข่าวกันเลยทีเดียวนะคะมีเงินสำรองไว้ในกระเป๋าไว้ดีกว่าถ้าเกิดเราเข้าร้านอันไหนที่สแกนจ่ายได้ก็สแกนจ่ายไปถ้าเกิดอันไหนที่แอปล่มเราก็ใช้เงินสดของเราได้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขพิเศษฝนตกฉ่ำแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่เปียกแน่นอนค่ะเป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายขึ้นกับโปรดี Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นนะคะคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทกันด้วยชอบคันไหนก็จัดได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษกับ Yaris Cross นะคะมั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายรับข้อเสนอพิเศษผ่อนต่ำเริ่มต้น 5,717 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รุ่นของColora Cross ก็มีโปรเช่นเดียวกันค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1เช่นกัน Fortuner Leader 9,595 บาทต่อเดือนผ่อนแบบสบายๆหรือว่าต้องการรถเล็กๆ Yaris Atype HEV ให้คุณได้ออกเดินทางได้ทุกวันอย่างมั่นใจดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% หรือผ่อนตามเริ่มต้น 4,278 บาทรถไฟฟ้าเราก็มีกับ BC4X นะคะมอบความคุ้มทุกการเดินทางชอบแบบไหนเลือกได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอย่าลืมแอดเราเป็นเพื่อนทางช่องทาง LINE 1ช่องทางรับข่าวสารดีๆและโปรโมชั่นก่อนใคร LINE ของ Toyota เชียงใหม่เข้าไปแอดได้ที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะวันนี้ฝนน่าจะตกทำพรำๆทั้งวันหรือเปล่าไปไหนก็อย่าลืมพกร่มด้วยนะคะวชราวลีเพลงนี้กับร่มสีเทาค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

เชนหวาเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Lighthouse Family ด้วยกับ Lost in Space ไม่แน่ใจข้างนอกฝนหยุดหรือยังไม่ได้ก็ออกไปข้างนอกเลยตั้งแต่เข้ารายการมาตั้งแต่9โมงแล้วนะคะก็น่าจะตกอยู่เปล่าหรือน่าจะตกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆอุบัติเหตุหลายจุดมากๆในเช้านี้ค่ะในที่บอกไปว่าจุดที่สำคัญสำคัญแยกสีบัวเงินอย่างเงี้ยทั้งลอดต่างๆนานานี่อันตรายมากเลยนะเวลาที่ฝนตกไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดที่มีปัญหาเรื่องของฝนตกต่างๆนานานะฮะไม่มีน้ำท่วมขังด้วยรถชนกันรถชนท้ายกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวครับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะการรายการกับ48นาทีค่ะและเช้านี้ของเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขให้การอยู่บ้านคนแฮปปี้ยิ่งขึ้นกับสินค้าดีที่โกลบอลเฮาส์นะคะเตรียมบ้านรับฝนกันดีกว่าค่ะฝนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่บ้านเราต้องพร้อมไว้ก่อนวันนี้สนใจสินค้ามุมไหนของ Golden House แวะไปช็อปกันได้มาดูแลบ้านเรานะคะกับสินค้าราคาพิเศษจัดโปรดีให้คนรักบ้านนะคะฝนมาแล้วแบบนี้บ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Golden House ชวนคนมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วค่ะครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดค่ะซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดทันที 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียวโกลบอลเฮ้าส์ยินดีให้บริการค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยแล้วก็รวมไปถึงสาขาลำพูนก็ไปช็อปด้วยกันได้เหมือนเดิมเลยสนใจสินค้ามุมไหนเลือกได้อย่างสบายใจไปโกลบอลเฮ้าส์ค่ะช่วงนี้บ้านไหนที่หญ้าขึ้นสูงๆตัดหญ้าเรามีโปรโมชั่นพิเศษของรถตัดหญ้าแบบนั่งขับนะดีๆน้ำแบบไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องกลัวปวดหลังต่างๆนานาด้วยมีคนได้เลือกหลายแบบเลยทีเดียวตามไปช็อปกันได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ยินดีให้บริการสามารถที่จะติดตามข่าวสารอัปเดตโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของโกลบอลเฮ้าส์ได้เลยนะคะยินดีดูแลบ้านคุณให้สวยได้ไปโกลบอลเฮ้าส์กันค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างคุณเอาฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เจนหาเวอร์ชันที่แบบว่าฟังแบบสบายๆอันนี้น่าจะชัดกว่า and so to will story goes ค่ะ

จริงๆจะว่าไปอากาศแบบนี้ทำให้หลายๆคนอาจจะมีอาการแบบง่วงได้ง่วงแต่เช้าเช้าก็ง่วงเที่ยงก็ง่วงหายก็ง่วงแต่กลางคืนไม่ง่วงค่ะตาสว่างแบบสุขใสกว่าจะได้นอนกว่าจะนอนทีก็สี่สามห้าทุ่มกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกพักให้เต็มที่ถ้าเกิดเราได้นอนแบบอิ่มชาร์จแบตเต็มที่เราจะไม่ง่วงช่วงกลางวันคิดว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดง่วงมากๆก็เอสเปรสโซ่ช่วยได้สเตเบน่าคาเพนเทอร์เพลงนี้ค่ะส่งท้ายแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายไฟหายจากเคทเบอรี่

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ THAI Passport ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ1ล้านรายใน2วันสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสดช.ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ล่าสุดณเวลา 14:13 ของวันที่20สิงหาคม2569มียอดลงทะเบียนแล้ว 1,140 รายหรือทะลุ1ล้านรายภายในเวลาเพียง2วันโครงการ THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง AI Pass แพลตฟอร์ม AI ที่รวบรวมโมเดลปัญญาประดิษฐ์จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมเดล AI ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและความต้องการที่หลากหลาย AI Pass รวบรวมโมเดล AI กว่า30โมเดลสำหรับโมเดล AI ที่มีให้ใช้งานบน AI Pass มีทั้งโมเดลด้านการสนทนาการค้นคว้าการสร้างภาพเสียงและวิดีโออาทิ GPT 5.6 Claude Opus 5 Gemini 3.1 Pro Grok 4.3 Sona Deep Research GPT Image 2 Nano Banana Pro C-Dance 2.0 Luria 3 Pro รวมถึง Pathuma LLM ซึ่งเป็นโมเดล AI ของไทยการรวบรวมโมเดล AI หลายประเภทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานได้หลากหลายมากขึ้นโครงการ THAI Passport ตั้งเป้าหมายรองรับผู้ใช้งานสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์ม AI Pass ได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยยอดลงทะเบียนที่ทะลุ1ล้านรายตั้งแต่ช่วงแรกสะท้อนความสนใจของประชาชนต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ผ่านโครงการดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ท่า านในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อ
14: ่
15: ะ
14: ไปหาหมอเธออ
15: ืมไม่อ่ะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

จอกันวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์อีกแล้วนะครับแวบเดียวฮะเวลามันผ่านไปเร็วๆเหลือเกินนะครับในช่วงเวลาแบบที่เราทำงานไปนะฮะเพลิดเพลินกับความสุขในช่วงเวลาวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็กลับมาทำงานแล้วก็เพลิดเพลินกับวันหยุดสลับไปสลับมานะครับก็ถือว่าเป็นวันทำงานในสัปดาห์ที่3นะฮะที่หมดไปละเรียบร้อยนะครับในสัปดาห์นี้วันนี้วันทำงานสุดท้ายส่งกำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านกันละกันนะฮะวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับกับชิมแอลเรดิโอเฟรชชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับ

คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ใครที่มีอาการปวดนะฮะโดยเฉพาะปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อจากการทำงานหนักนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆครับอาการเหล่านี้สามารถจัดการด้วยฟลานิลนะฮะครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลที่ซาลิซาเลตนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงฮะเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอครับครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์เขาฉายวันนี้แล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกว่าโลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลยกับการเปิดตัวผีสาวอินฟลูสวยสยองน้องใหม่รับปี2026นะครับกับรินระดา The Influencer ครับแรงสยองทะลุสัญญาณ 5G นะฮะติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะฮะเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีระทึกขวัญ นะครับเพื่อทุกชีวิตที่อยู่บนโลกออนไลน์ฮะเรื่องราวของผีสาวรินระดานะครับเธอนั้นปลิดชีวิตตัวเองนะฮะจากชั้น14หลังจากที่ถูกโลกโซเชียลนั้นโจมตีเธออย่างหนักครับและวันหนึ่งเธอฟื้นขึ้นมาพบว่าเธอมีเวลาอีก49วันในการค้นหาความจริงและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้เลยนะครับวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ครับกับภาพยนตร์เรื่องรินระดา The Influencer นำแสดงโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่และน้องนีน่านิชานะครับติดตามชมได้เลยนะครับทุกโรงภาพยนตร์

ส่งต่อเพลงเพราะต่อเนื่องกันนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ครับแล้วก็ขอบคุณกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบ้างสีสารล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งบริการของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันครับ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู

ำหรับช่วงนี้ครับใครที่กำลังมองหารถใหม่นะฮะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจากทาง MG ครับคันนี้เลยกับ MG Urban ใครที่ชอบรถดีไซน์แบบน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายต้องยกให้เขานะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ครับห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมแล้วก็ด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและที่สำคัญคือบริการและการขายสบายใจหายห่วงได้เลยกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานกันด้วยนะครับแวะไปเจอตัวจริงได้เลยครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะกับ MG Urban ครับตอนนี้เรามีรถให้คุณได้ไปทดลองขับและส่งมอบแล้วนะครับแวะไปได้เลยที่โชว์รูมของเรากับ MG ครับคุณผู้ฟังและขอบคุณในช่วงท้ายนี้กับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เราพร้อมแล้วให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะกับลานาโฮสพิทอลครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับในแอปพลิเคชันนะฮะเราพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ครับสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลลานาและที่สำคัญคือไม่ต้องพกพาเอกสารนะครับสามารถที่จะตรวจดูข้อมูลการรับบริการได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคิวนัดนะฮะหรือว่าประวัติการรับยาประวัติการฉีดยานะครับประวัติการพบแพทย์และอื่นๆอีกมากมายนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้และใช้บริการได้เลยครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่โรงพยาบาลลานานะครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะเข้าไปที่ App Store และ Google Play พิมพ์หาคำว่าลานา Hospital นะครับขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเบรกสักครู่1ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาดีเพรสชั่นลูกใหม่ก่อตัวกลางอ่าวตังเกียแทบไม่ขยับจ่อทำฝนถล่มเวียดนามจีนพบพายุดีเพรสชั่นก่อตัวขึ้นบริเวณตอนกลางของอ่าวตังเกียโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้แทบไม่เคลื่อนที่และคาดว่าจะยังคงเคลื่อนตัวช้าและมีทิศทางไม่แน่นอนในช่วงหลายวันข้างหน้าซึ่งพายุอาจมีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยังไม่มีประกาศเฝ้าระวังหรือคำเตือนภัยตามแนวชายฝั่งในขณะนี้พื้นที่ที่ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้แก่พื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามและพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเกาะไหหลำคาบสมุทรเหลยโจตลอดจนฮ่องกงและมาเก๊าเนื่องจากพายุมีแนวโน้มเคลื่อนตัวช้ามากจึงอาจทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นเวลานานอิทธิพลของพายุดีเพรสชันลูกนี้มีแนวโน้มทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามและภาคใต้ของจีนโดยเฉพาะเกาะไหหลำซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงดินถล่มในพื้นที่ภูเขาที่มีความเปราะบางปัจจัยสำคัญที่ทำให้พายุเคลื่อนตัวได้ช้ามาจากการที่พายุฝังตัวอยู่ในระบบหมุนเวียนของมรสุมขนาดใหญ่ที่ปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่กระแสลมบังคับในระดับบนยังค่อนข้างอ่อนส่งผลให้พายุแทบไม่เคลื่อนที่และมีโอกาสสะสมความชื้นเหนือพื้นที่เดิมเป็นเวลานานช่วงต้นสัปดาห์หน้าพายุอาจเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับระบบมรสุมขนาดใหญ่บริเวณใกล้ไต้หวันและถูกดึงเข้าสู่กระแสลมของระบบดังกล่าวทำให้แนวทางการเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามเส้นทางดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนสูงและหากพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งอาจอ่อนกำลังและสลายตัวเร็วกว่าที่คาดการไว้คาดว่าประมาณกลางสัปดาห์หน้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in Vaccine
10: จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
17: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
17: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ชั่วโมงที่2ครับกับชื่อใหม่ Radio Freshen Up นะฮะวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะฮะส่งต่อเพลงที่มีความสุขเพลงที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกสบายใจในช่วงเวลาการทำงานนะครับคุณผู้ฟังที่92แล้วก็ทางชื่อใหม่ radio.com กันด้วยนะครับตอนนี้ครับใครที่สนใจอยากจะได้รถใหม่นะครับที่ Toyota ชื่อใหม่วันนี้พร้อมครับให้คุณไปรับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะแล้วก็แคมเปญดีๆในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับโดยเฉพาะ Yaris Cross นะฮะวันนี้มั่นใจกับการเป็นเจ้าของได้ง่ายรับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และก็พิเศษครับจองตอนนี้รับเพิ่ม Toyota Full Fill ดีลสุดคุ้ม Full Fill ให้คนไทยนั้นออกรถได้ง่ายครับรวมกว่า470ล้านบาทและยังไปลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์นะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่เว็บไซต์ toyota.co.th นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมและอย่าลืมแวะมาที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและก็ลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
1: แน่นอนครับใครที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับรู้สึกว่านอนไม่พอหรือทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับวันนี้ให้อลินามิน X Plus วิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณเพราะเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างเฟอร์ซันไทอามีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นยังมีวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน E ครับพร้อมกับแคลเซียมแพนโททีเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดกันด้วยนะฮะตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียต้องการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บนะครับหรือว่าช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์รวมไปถึงให้นมบุตรและยังช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันฮะหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณครับและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย

0: Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
4: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
4: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินราดากระทิงขุนนรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับบ้านหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของการรั่วนะฮะหลังคารั่วบางทีมีรั่วซึมออกมาจากบริเวณฝ้านะฮะผนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เรามาซ่อมบ้านกันดีกว่ากับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับกับแคมเปญที่ Global House นั้นชวนคุณมาทำบ้านให้พร้อมรับทุกสถานการณ์นะฮะโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านนะครับเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายเลยทีเดียวและพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

มดเวลาพอดีเลยฮะอีกแป๊บเดียวก็จะเที่ยงนะครับได้เวลาคุณจะได้ไปพักผ่อนกันแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะฮะวันนี้พบกับ Big Deals การันตีดีลใหญ่การันตีข้อเสนอเดียวกับงาน Big Motor Sale นะครับโอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า BYD พร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้มตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับ BYD Dolphins นะฮะราคาเริ่มต้นที่ 599,900 บาทและ BYD Atto 3ราคาเริ่มต้นที่ 669,900 บาทนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษจัดเต็มฮะไม่ว่าจะเป็น Lifetime Warranty Package มูลค่าถึง 50,000 บาทและยังมี Home Charger ยี่ห้อ Jida พร้อมบริการติดตั้งอีก 25,000 บาทนะครับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีและฟิล์มเซรามิก XUV Max 3พร้อมบริการติดตั้งนะครับจนถึง31สิงหาคมนี้แวะมาได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาคงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่พบกับ Big Deal Guarantee การันตีข้อเสนอเดียวกับงาน Big Motor Sale นะครับหมดเวลาแล้วได้เวลาส่งคุณเบรกเที่ยงนะครับวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะฮะคุณผู้ฟังชาร์จแบตให้มันเต็มที่นะครับช่วงนี้เราได้ยินข่าวการสูญเสียเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากเรื่องของระบบการทำงานของร่างกายของหัวใจที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับยังไงแล้วการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดูแลตัวเองกับทุกคนนะฮะเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เรากลับมาใหม่นะครับพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมในช่วงเวลา10 นาฬิกาถึงเที่ยงวันไปแล้วฮะวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักฉบับที่12กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดยังเสี่ยงฝนตกหนักมากต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งวันนี้21สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12สถานการณ์ฝนยังไม่คลี่คลายโดยจุดเสี่ยงฝนตกหนักมากในภาคเหนือยังเน้นที่ลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ขณะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมมาก่อนหน้านี้ต้องติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำหลากอย่างใกล้ชิดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแนวริมโขงฝนหนักมากอยู่ที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีขณะที่บึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นยังมีฝนตกหนักสาเหตุยังมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากทั้งฝนใหม่และฝนสะสมเดิมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound วันศุกร์นะคะสุขสันต์วันศุกร์แห่งชาติด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพลงของวันศุกร์ให้ได้ฟังออกจะมีจังหวะจากคนมากขึ้นนิดนึงเป็นสีสันให้สำหรับหลายๆคนที่เตรียมตัวจะได้หยุดพักเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่ปีเตอร์เซทรากับชิคาโกอัลบั้มที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็รวบรวมเพื่อนๆมาร่วมร้องด้วยนะคะเป็นหลายอัลบั้มด้วยกันค่ะฟัง Glory of Love นะคะอีกเพลงนึงเป็นเพลงของ Bruce Springsteen นะคะเพลง Glory Days ค่ะก็เป็นเพลงน่าฟังอีกเพลงนึงของ Bruce Springsteen ในช่วงหลังนี้นะคะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันเพลินๆสำหรับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้นะคะมีราคาทองคำล่าสุดตอนเช้าวันนี้นะคะก่อนเที่ยงราคาทองคำแท่งนะคะซื้อบาทละ 71,100 นะคะขายออก 73,000 นะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะวันนี้รับซื้อ 68,705 บาท 12 สตางค์ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,100 นะคะก็เป็นราคาช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะคะส่วนตอนบ่ายจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะคะส่วนราคาเงินบาทค่ะวันนี้ 32.84 สตางค์บาทต่อดอลลาร์นะคะก็เป็นราคาที่อัปเดตให้คุณได้ทราบกันค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี

0: ไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สร้าง Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูสร้าง Good Memory วันนี้เป็นเพลงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องแบ็คบรุกเมาน์เทนนะคะเพลงนั้นก็คือเพลงเก่าที่เคยร้องไว้โดยโรเจอร์มิลเลอร์ปี1964 King of the Road นั่นเองถูกนำมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ประกอบฉากนะครับเพื่อให้บางฉากดูดีขึ้นนะคะที่ไม่ได้รับรางวัลออสการ์ไม่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเนื่องจากว่ากฎกติกาของออสการ์นั้นนะคะเป็นกฎที่ต้องใช้เพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เท่านั้นที่จะนำมาประกอบในภาพยนตร์เพื่อเข้าชิงออสการ์ส่วนดนตรีที่ใช้ประกอบนั้นเป็นสกอร์นะคะที่เขียนขึ้นมาประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ได้เป็นสกอร์ของภาพยนตร์ได้รับรางวัลไปเพลงประกอบนะคะส่วนเพลงอื่นๆที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าฟังหลายเพลงทีเดียวค่ะฟังเพลงที่ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Blackbrook Mountain นะคะนั่นก็คือเพลง King of the Road ที่แพทบูนเคยร้องไว้ปี1964แล้วโรเจอร์มิลเลอร์ก็ร้องเขียนไว้ด้วยนะคะฟังเพลงที่ถูกนำมาใส่ดนตรีน่าฟังมากๆเลย King of the Road ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: some good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของ Toyota เชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก

Triple Track 3 in 1สำหรับวันนี้นะคะ Beautiful Soul เลือกเพลงที่พูดถึงชื่อของคน2เพลงให้ฟังนะคะความจริง3คน3เพลงเพลงแรกก็เป็นเพลงของซูซานเวกาเป็นผู้หญิงคันทรีในยุคนี้นะคะร้องเพลงนี้ได้น่าฟังแล้วก็โด่งดังเพลงที่ชื่อ My Name Isลูกานั่นเองซูซานเวกาค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของพอลไซมอนกับอัลบั้มที่นำเครื่องดนตรีของแอฟริกานะคะแล้วก็นักร้องประสานเสียงชาวแอฟริกันมาร่วมประสานเสียงด้วยเพลงออกมาแตกต่างจากเพลงพ็อปทั่วไปนะคะแล้วก็ทำให้น่าฟังมากยิ่งขึ้นหลากหลายเพลงในอัลบั้มที่เขาทำนะคะรวมทั้งเพลงนี้ด้วยนะคะ You Can Call Me R นะคะซึ่ง AL ไม่ใช่ AI นะคะ AL เขาเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเราไปที่ไหนไปออกงานนานๆทีก็จะมีคนเข้ามาทักว่าอะไรเรียกชื่อเขาเหมือนจำไม่ได้หรือไม่ถูกเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียกฉัน R ก็แล้วกันนะคะ You can call me R นะคะพอไซมอนค่ะเพลงที่3เป็นเพลงที่พูดถึงผู้หญิงที่มีตาสวยที่สุดในบรรดาดารานักแสดงเธอก็คือเบตตี้เดวิสนั่นเองค่ะซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะพูดถึงเบตตี้เดวิสไซส์ซึ่งมีการร้อง2คนด้วยกันถ้าเป็นฝ่ายชายก็จะเป็นแฮบรอดสตูดนะคะส่วนแฮบฝ่ายหญิงที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้เองสักเดือนที่ผ่านมานะคะถ้าจำไม่ผิดเพลง Betty Davis Eyes Bonnie Tyler นะคะก็ผ่าตัดคอจนเสียงแหบแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ก็กลายเป็นดีเพราะว่าเวลาร้องเพลงแหบๆออกมาแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันก็เลยเรียกกันว่าแหบเสน่ห์ฝ่ายหญิงก็คือ Bonnie Tyler ส่วนฝ่ายชายก็คือ Rod Stewartนั่นเองนะคะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเพลงในหนึ่งเดียววันนี้ My name is Luca You can call me R และ Betty Davis Size ค่ะ

คุณผู้ฟังคะบิวตี้ฟูลซามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะเราจะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการก่อนจากกันนะคะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางที่ควรได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินทุกย่างก้าวบิวตี้ฟูลซาค่ะไปก่อนค่ะขอให้มีความสุขในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่เที่ยงวันบิวตี้ฟูลซากันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผยยามะเร็งพระราชทาน IMC อานิฟกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้รับยาแล้ว215รายคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการกระจายยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าพระราชทาน IMC อานิฟรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ได้ทยอยจัดส่งยา IMC อานิฟให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยได้รับยาแล้ว215รายจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายเตรียมส่งมอบเพิ่มอีก3งวดให้โรงพยาบาลต่างๆครบตามจำนวน 23,000 กล่องภายในสิ้นเดือนตุลาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพยา IMC อานิฟเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานมีตัวยาสำคัญคืออิมาทินิฟใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยและเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารชนิด gastrointestinal stromal tumor ซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารยาดังกล่าวได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผ่านทางสปสช.จำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องเพื่อนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนให้ผู้ป่วยทั่วประเทศเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2,570 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมาทินิฟได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดอะวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
5: plusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมาย พิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92.7

ใหม่ Radio 92 MHz บ่ายของวันศุกร์21สิงหาคมวันที่อากาศอึมครึมนิดนึงค่ะช่วงเช้านี้มีฝนแต่ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วด้วยนะอากาศค่อนข้างออกแนวแบบร้อนอบอ้าวเล็กน้อยแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังแฮปปี้สมกับชื่อวันทำงานกันให้เต็มที่กันละกันค่ะฝนบ้านเรานี่ก็ยังโชคดีนะแต่พี่ตื่นเห็นภาพบรรยากาศของน้ำท่วมในหลายจุดหลายโซนก็ต้องบอกเลยนะว่ายังคงเป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงกันอยู่หลายจุดเลยทีเดียวและฝนบ้านเราก็ยังไม่หมดเลยเฉพาะวันนี้ค่ะก็คงจะมาเรื่อยๆได้ข่าวว่า23นี้วันอาทิตย์นี้จะตกหนักอีกต่างหากเตรียมพร้อมในการรับมือกันละกันนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้ได้เพลงเพราะจากยังไข่กับบลูค่ะรวมไปถึงงานของเดฟและนนทนนด้วยกับ Thoughts of You นะคะเริ่มต้นฟังเพลงชิลๆสบายๆในช่วงต้นชั่วโมงค่ะส่วนหลังๆเดี๋ยวฟังเพลงสนุกๆด้วยกันเหมือนเดิมนะคะนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นค่ะ Secret Love Song Let Them Make Love Jason Derulo ค่ะ

เพลงช้าจะชวนคุณฟังง่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังไม่ขยับจังหวะนะฟังเพลงแบบเบาๆช้าๆกันไปก่อนแล้วกันนะคะงานจาก ATA Rising เพลงนี้กับ I Love You 3000 Lady Gaga และ Blatty กับ Shallow และ Little Miss กับ Circuit Love Song กันด้วยค่ะคุณฟัง3เพลงต่อเนื่องกับบ่ายของวันศุกร์กันนะคะแดดเริ่มมาละและไม่ได้มาแบบธรรมดานะมาแบบจัดเต็มแล้วก็แดดแรงสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังก็อากาศเปลี่ยนแปลงใน1วันดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้หลายๆคนไม่สบายเป็นหวัดกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพกับ3บัวสิ่งที่จำเป็นที่ต้องดูแลก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะการกินอะไรที่ดีและก็มีประโยชน์ต่อร่างกายน่าจะเหมาะสมกับอากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพให้คุณได้เลือกการเวลาทำอาหาร

หลายคนจะโฟกัสที่สูตรค่ะแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือกสามบัวแบรนด์ที่คัดสรรคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยค่ะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยยิ่งขึ้นเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพเลือกได้กับ3บัวนะคะ Blue Nomads กับ Adjust My ค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

Angel Baby ค่ะคุณจะฟังกันจากพลอยซีวานเพลงนี้นะคะก่อนเบรกมีหนึ่งเพลงของลูคัสด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับ Good Time ค่ะบ่ายโมงกับ43นาทีแล้วนะคะไวทีเดียวเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะพร้อมกับสิ่งดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันเหมือนเดิมไทยวัสดุอย่าลืมแวะไปเพราะว่าโปรดีแบบนี้มีจนถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2เลยสมัครสมาชิกเดอะวันนะคะช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดเลยค่ะช็อปแปลนที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยการลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรวมถึงรถกระบะด้วยทองคำแท่งก็มามอเตอร์ไซค์ก็ด้วยค่ะคุณผู้ฟังและของรางวัลอื่นๆกว่า16ล้านบาททีเดียวเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้มีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด60% ช็อปทางร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของไทยวัสดุ .com ได้ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่1308แจกหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วยไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นอย่าลืมตามไปช็อปกันได้สินค้าราคาพิเศษให้คนได้เลือกกันมากมายทีเดียวเจอกันได้ที่ไทยวัสดุนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าเพลงนี้กับภาพปิดค่ะ

นันไอค่ะคุณผู้ฟังกับ Dance Monkey ก่อนนั้นมีฟิปฮาร์โมนีค่ะคุณผู้ฟังกับวอดิตและรวมไปถึงเทมโลด้วยกับแพปปี้สเตย์ไฮแป๊บเดียวตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ55นาทีแล้วจะบ่าย2แล้วด้วยกับคุณสองท้ายชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่ยังคงจัดโปรโมชั่นพิเศษพร้อมกันดูแลหลังกันขายอย่างสบายใจรถมีปัญหาเราพร้อมให้การซัพพอร์ตและดูแลคุณเสมอด้วยทีมช่างที่ดูจริงอะไหล่แท้ได้มาตรฐาน 100% ด้วยค่ะไม่ต้องกังวลใดๆจะเป็นงานซ่อมเล็กซ่อมใหญ่ Toyota เชียงใหม่ก็พร้อมดูแลเสมอสนใจก็อย่าลืมนัดหมายกันได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้และนอกจากนี้ค่ะคันนี้น่าจะเป็นคันนึงที่หลายคนชอบเพราะว่า1คือสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ได้ค่ะกับไฮลักซ์แชมป์เป็นรถกระบะดัดแปลงที่ตอบโจทย์ในทุกธุรกิจนะคะเพราะว่าเราออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยทีเดียวสามารถดัดแปลงได้หลายแบบเลยค่ะโครงสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และต่อเติมมีหลายรุ่นให้คุณได้เลือกตามลักษณะการใช้งานแข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายไม่ว่าจะทำเป็นรถตู้เย็นรถตู้แห้งรถรั้วหรือว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบไหนขายกาแฟขายโดนัทขายลูกชิ้นขายหมูปิ้งคือได้หมดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังพร้อมพาคุณไปเปิดตลาดได้ทุกที่กับไฮแลกแชมป์คันนี้พร้อมเป็นคู่หูช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณได้เสมอๆดัดแปลงเป็นรถตัดผมคลื่นที่ก็ยังได้ธุรกิจนี้กำลังมาแรงทีเดียวค่ะสอบถามเพิ่มเติมใช้บริการและเลือก Toyota Hilux Champ คันนี้ได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขากับกระบะคู่ใจธุรกิจนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนสื่อช่วงนี้โปรดีรออยู่กับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มให้คนไทยออกรถได้ง่ายขึ้นคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยสนใจใช้บริการได้ที่ Toyotaเชียงใหม่ทั้ง6สาขาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอเพราะมีคุณได้เลือกรถที่ตรงใจและโดนใจใช้บริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆเหมือนเดิมเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะไปพร้อมกับเพลงนี้กำลังหาเพลงแบบสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเวลาเหลือแบบน้อยนิดมากๆนะคะคุณผู้ฟังเอาเพลงนี้กันละกันค่ะน่าจะจบพอดีบ่าย2ตรงเป๊ะกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะงั้นจากแอนนี่มารีเพลงนี้กับ Depressed ค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่าย2นะคะ If you ask a stupid question then you get a stupid answer And if you ask if I'm okay I'm unhappy ever after

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอธิบดีปภ.ประชุมวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือหลังจากเดินทางกลับจากการลงพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากจังหวัดทางภาคเหนือเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และช่วงเย็นวันนี้เตรียมเดินทางกลับไปจังหวัดน่านอีกครั้งเพื่อไปดูในเรื่องของขั้นตอนฟื้นฟูเยียวยานายธีรพัฒน์นั้นเน้นย้ำในที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลให้ทุกชีวิตของประชาชนต้องมีความปลอดภัยโดยมีการแจ้งผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทางวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้รับรู้และเตรียมตัวได้ทันสำหรับการลงพื้นที่ที่ผ่านมาการลงพื้นที่จังหวัดน่านถือว่าเป็นการที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าในจังหวัดน่านซึ่งต้องยอมรับว่ามีการบริหารจัดการได้ดีเป็นระบบทั้งการประสานงานกับสมาคมและมูลนิธิกู้ภัยต่างๆโดยจะต้องจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆเพื่อที่ง่ายต่อการเฝ้าระวังรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุจากพื้นที่รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนที่ต้องรีบเคลื่อนย้ายไปอยู่บนที่สูงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการให้ทุกฝ่ายร่วมกันมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประชุมติดตามสถานการณ์จากจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงโดยเฉพาะจังหวัดที่มีลำน้ำเดียวกันในจังหวัดทั้งภาคเหนือถือเป็นข้อเน้นย้ำจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลแต่ละภาคนายธีรพัฒน์ย้ำว่าต้องมีการเตรียมแผนการฟื้นฟูโดยต้องยึดสิ่งสำคัญคือให้ประชาชนได้กลับบ้านพักอาศัยและใช้ชีวิตเป็นปกติได้เร็วที่สุดถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังงานจากPractice Ananda เพลงนี้กับทำไมไม่จำบางทีมันก็เป็นเรื่องแปลกนะอะไรที่เราอยากจะจำมันให้ดีหรือว่าจดจำให้มันแบบอย่างเช่นการอ่านหนังสือสอบนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นมากๆเลยทีเดียวอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จำลืมง่ายๆลืมง่ายได้มากๆเพราะว่าด้วยคำที่เราคิดว่าเราตั้งใจมากๆมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่จำยากเหลือเกินทำไมไม่จำงานจากPractice Anandaก่อนนั้นมีกัญชลีด้วยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 16 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์มีเพลงใหม่ล่าสุดของน้องเค้กจาก Serious Bacon ซึ่งเพลงนี้มาพร้อมกับพี่กลิดด้วยชื่อเพลงว่าคนขี้น้อยใจ

0: าววอนฟ้านะคะซิงเกิลล่าสุดของเนยซิญโญริต้ามาร้องเพลงให้เราได้ฟังบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านั้นทำงานหลายอย่างทีเดียวนะคะจะไม่ได้เหมือนกันว่าบทบาทล่าสุดของเธอคืออะไรเหมือนรับราชการหรือเปล่าพี่เตือนไม่แน่ใจแต่ก็ร้องเพลงได้เพราะเหมือนเดิมนะคะขอวอนฟ้าและรารีก่อนหน้านั้นกับโชคดีนะใบ2กับ26นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับช่วงเวลาบ่ายๆของวันศุกร์เราไว้นะพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้วนะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับสินดีและรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันกับ MG Plymouth นะคะกับศูนย์บริการที่มีรถทุกรันมีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เดินทางอย่างมั่นใจตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญพิเศษสุดระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณทดลองกับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouthและลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมของ MG ด้วยค่ะพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะรับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราค่ะพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาดวงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะไปกดติดตามและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆกับ MG Plymouth ค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลได้ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปติดตามแล้วก็อัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะงั้นจากมีนและไทยออปัสถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
9: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ายทอดเพลงที่เพราะมากเสียงก็ลงตัวทั้งบิลกินและเพอร์พีชด้วยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะจะมีสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจของเราเสมอๆบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกรู้สึกดีหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เรารักมากๆและจากเราไปไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะคุณฟังใบ2กับ41นาทีมีความรู้สึกความคลื้มมาเยือนอีกแล้วค่ะคุณฟังลุ้นกันว่าจะเจอฝนหรือไม่แต่ณตอนนี้ฝนยังไม่มานะคะและแน่นอนค่ะชั่วโมงนี้ของเราพาคุณฟังไปดูหนังกันดีกว่าหนึ่งความสุขดีๆที่ทำให้เราสบายและผ่อนคลายกับรินและดาเรื่องนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบหนังที่ออกแนวแบบสยองขวัญและเรื่องนี้เขาบอกว่าสนุกมากจริงๆต้องไปชมกันตอนนี้เข้าโรงฉายเรียบร้อยดูได้ที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะคะรินและดาค่ะพี่สาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนฮิตทุกกระแสอารวาทุกพื้นที่แล้ววันนี้ค่ะพร้อมความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5Gจากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินลดาตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมเสริมเวชีวิตให้กับเราชาวเน็ตรอยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนตื่นขึ้นใหม่ครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์นะคะเพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันนาค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอใช้หนุ่มชายมามีเกี้ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาค่ะโยชิรินดาระบบเป็นรินดาสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตกระทิงขุนนรงค์นะคะพิซซ่ามูฟวี่ด้านชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้คุณพลาดค่ะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ดูได้กับรินดารับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะอิงวรันธรเพลงนี้บ้างชื่อเพลงว่าจำไว้ค่ะ

ตัวแทนของใครเนี่ยส้มมารีค่ะไม่มีใครอยากจะเป็นตัวแทนของใครนะพูดถึงเรื่องความรู้สึกนะเป็นตัวจริงดีกว่าเยอะเลยก่อนนั้นมีซาตี้แซลมอนถ้าเราบังเอิญได้พบกันค่ะและอิงวรันธรกับจำไว้เพลงใหม่ล่าสุดของอิงวรันธรด้วยตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ54นาทีแล้วนะคะแป๊บๆก็จะบ่าย3แล้วด้วยค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้กับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเราพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอซึ่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่า

ค่ะแต่เรายังใกล้คุณเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูแลทั้งในส่วนของครอบคลุมบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมประกันสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของข้าราชการต่างๆนานาด้วยก็สามารถที่จะใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมออุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงค่ะศูนย์ตรวจสุขภาพนะคะศูนย์กระดูกและข้อฝากครรภ์ทำคลอดเป็นการทำคลอดแบบไม่เจ็บด้วยค่ะแล้วก็มีศูนย์ส่องกล้องพร้อมให้บริการเสมอคลินิกนอกเวลาก็มี17นาฬิกาถึง23นาฬิกาใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงรถตาสางดงค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งในเพจของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราจะมีทั้งสาระที่น่ารู้เพื่อการดูแลสุขภาพและก็บริการต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเช่นกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053-200-002และ Facebook Fanpage เซิร์ชคำว่าโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยยินดีดูแลสุขภาพคุณเสมอเจ็บป่วยไม่สบายเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอๆนะคะอยู่ด้วยกันค่ะคุณฟังแป๊บๆก็จะบ่ายสามที่บอกไปเพราะฉะนั้นส่งท้ายกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังเบรกข่าวและสิ่งที่น่าสนใจครู่เดียวกับเพลงเพราะฟังสบายด้วยกันที่นี่เชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิร์ชั่วโมงหน้าจะมีในส่วนของเอเชียน2มาฝากคุณฟังด้วยและบรรยากาศตอนนี้คือครึ้มมากๆจริงๆค่ะเมื่อช่วงประมาณบ่ายๆก่อนเข้ารายการตอนบ่ายชั่วโมงแรกแดดยังแรงอยู่เลยเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานเวลาแบบนี้แล้วที่ฟ้าเริ่มครึ้มแล้วก็เริ่มมืดๆเพราะฉะนั้นลุ้นกันต่อว่าฝนจะตกยาวไหมหรือว่าจะตกหรือเปล่าหรือว่าแค่ครึ้มเฉยๆดาวฟ้าฝนยากลำบากเหลือเกินแต่ตอนนี้หางดงตกแล้วนะคะดูกล้องที่บ้านมาหางดงตกเยอะเลยค่ะคุณฟ้าตกอยู่หย่อมเดียวด้วยนะเจ้าขนลับแล้วคาดกระแสวิเศษเจอกันบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลร่วมกับธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีถึงเดือนธันวาคม2570ช่วยให้เงินงวดเท่าเดิมตัดเงินต้นได้มากขึ้นลดระยะเวลาการเป็นหนี้พร้อมเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง31ตุลาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสกสค.และธนาคารออมสินร่วมดำเนินโครงการออมสินก้าวไปกับทีมสู่อิสรภาพการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถชำระเงินต้นและปิดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นมาตรการสำคัญคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.ชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสถานะปกติไม่มีสถานะทางกฎหมายและสัญญายังไม่ครบกำหนดในปี2569เหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีจากเดิมร้อยละ 6-7 ต่อปีโดยใช้อัตราดังกล่าวถึงเดือนธันวาคม2570ลูกหนี้ยังคงชำระเงินงวดในจำนวนเท่าเดิมแต่เมื่อดอกเบี้ยลดลงเงินส่วนที่เคยนำไปชำระดอกเบี้ยจะสามารถนำไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นส่งผลให้เงินต้นลดลงเร็วและช่วยลดระยะเวลาการเป็นหนี้ผู้ได้รับแจ้งสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน MyMu หรือธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่5สิงหาคมถึง31ตุลาคม2569โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่ครูในทุกช่องวัยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินลดโอกาสกลับเข้าสู่วงจรหนี้และช่วยให้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างยั่งยืนจดข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
8: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริ ุยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

งที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังฝนก็เริ่มซาซาเบาๆลงไปบ้างแต่บางที่ฝนยังเยอะอยู่นะคะก็ดีที่ไม่ตกตอน4โมงแต่ไม่รู้ว่าจะดึงยาวถึง4โมงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือยังคงมีความครึ้มแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่บางพื้นที่นั่นเองนะคะเพลงรักจาก Three Man Downซีซั่น5ด้วยกับเลือกเองกับมือค่ะและรวมไปถึงแว่นใหญ่กอดความทรงจำ3เพลงเพราะต่อเนื่องในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะมัสกาเทียเพลงนี้บ้างกับความทรงจำค่ะ

เมื่อถูกค้นพบนะคะเงินจากฟรีฮานค่ะก่อนหน้านั้นมีมัสกาเทียกับความทรงจำพี่เตือนไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงน่าจะไม่ใช่เพลงใหม่มันจะเป็นอัลบั้มเดิมๆของเขาเนี่ยแต่ว่าเพราะทีเดียวไปเซิร์ชแล้วก็เจอชื่อเพลงนี้มาก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะมัสกาเทียร้องเพลงไหนก็เพราะจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่าย3กับ30นาทีนะคะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโรงพยาบาลการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการป่วยใดๆก็สามารถที่จะเช็คสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะพร้อมการเดินทางสบายๆกับ Toyota คันใหม่คันโปรดที่คุณสามารถเลือกเป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นกับข้อเสนอพิเศษนะคะอย่าลืมค่ะมาเป็นเพื่อนกับเราให้เราได้ดูแลคุณพร้อมเสิร์ฟความพิเศษอัปเดตทุกข่าวสารก่อนใครอัปเดตข่าวสารกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณโปรโมชั่นแล้วก็ดีลสุดคุ้มให้ Toyota เชียงใหม่ดูแลคุณตลอดการเดินทางนะคะสนใจเป็นเจ้าของรถคันใหม่พร้อมทั้งสแกนเป็นเพื่อนกับเราท่องช่องทาง LINE รับโปรโมชั่นแล้วก็รับสิทธิพิเศษต่างๆนานามากมายทีเดียวค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่จัดให้รถคันใหม่คันโปรดของคุณคันไหนที่ตรงใจและโดนใจอย่าลืมแวะไปนะคะและนอกจากนี้ค่ะโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยพบกับเราที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะโบกี้ไลออนและเจฟชาร์เตอร์กับลามปา

0: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ Refresh, refill the music.

ต้นในชั้น2ด้วย3เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเป็นเพลงที่คุณเคยดีนะคะคุณฟังเมื่อกี้ซึ่งเพลงนี้กับ Fly Up ค่ะก่อนนั้น Monday Kiss นะคะและ Punch Another Day และรวมไปถึงตัวอย่างด้วยกับ I Fly You ได้ข่าวว่าฝ่าบาทมางานที่เมืองไทยด้วยกับงาน Love Korea 2026นะคะคุณฟังซึ่งเขาจะมีงานวันพรุ่งนี้แต่ว่าน่าจะเริ่มมาทยอยศิลปินที่จะมาเนี่ยก็คงจะเริ่มทยอยมานั่นเองค่ะหนึ่งในนั้นก็คือมีฝ่าบาทมาด้วยคุณฟังซึ่งก็คืออิชามินนั่นเองค่ะก็มาร่วมงานนี้แน่นอนเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะเยอะมากๆเลยนะคะครึ่งหลังของเราฟังเพลงชั้นสองกันเหมือนเดิมมาเพิ่มความเซ็กซี่กับเพลงนี้ค่ะซิสเตอร์ไนชินกับมาบอย

งคุ้นเคยค่ะชอบเพลงนี้ของโยกิมากับ Radio ดำๆนะคะก่อนหน้านั้นมีซิสเตอร์ในชินกับมาบอยตอนนี้เวลาหมดแล้วฝนยังตกอยู่เลยคุณผู้ฟัง4โมงเย็นวันนี้เตรียมพร้อมกับการรับมือกับรถติดกันได้เลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาการจราจรแน่นอนเพราะว่าเลิกงานเลิกเรียนพร้อมกันแต่ก็สบายสบายเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์และพรุ่งนี้ก็เสาร์ที่จะได้พักกันส่งท้ายกับงานของ Baby Monster เพลงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ Sugar Honey IT เจอกัน5โมงค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐระบุสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านนายสกอตต์เบสเมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจ2ด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebookโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อย อร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความ

0: เมื่อคืนนี้พักผ่อนสบายดีไหมคะสำหรับเช้าวันนี้ขออยู่เคียงข้างกันที่นี่ค่ะ Mass FM ด้วยความปรารถนาดีด้วยความเป็นมิตรไมตรีมีความสุขกว่าที่จะได้ยินเพียงแค่คำว่ารักแม้ไม่รักก็อย่าเกลียดอย่ามีความโกรธวางใจให้เรียบเฉยไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชอบไม่ฟูมฝ่ายไม่คลั่งไคล้ในการวางหัวใจที่เป็นกลางๆน่าจะเป็นความสุขละเอียดเป็นความสุขที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามและไม่เคยสัมผัสก็ได้นะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันค่ะที่นี่จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM ค่ะ
1: Mass FM

0: คำตำหนิย่อมเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ทำงานทุกคนใครยิ่งมีผลงานมากก็ยิ่งมีโอกาสได้รับคำตำหนิมากเพราะตัวงานที่เกิดย่อมเป็นฐานรองรับคำวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบจึงมีคนให้แง่คิดว่าถ้าทำก็ถูกด่าถ้าไม่ทำก็ถูกด่าแล้วก็จงทำในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ Smart Technology Smart City Startup Innovation E-commerce Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matching ตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026ค่ะ สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
0: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

0: สุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนเมืองยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ว่ามีข้าวในนามีปลาในน้ำนับเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินล้านนาปลาจะมีมากในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเมื่อน้ำในหนองคลองบึงแห้งชาวบ้านจะหาปลาเมื่อหาได้มากก็ต้องเก็บไว้กินให้ได้นานที่สุดปลาตัวเล็กหรือปลาซิวจะนำมาล้างให้สะอาดแล้วคลุกเกลือใส่ขวดปิดฝาเรียกว่าปลาจ่อมพอเก็บได้นาน1เดือนขึ้นไปก็จะนำมาปรุงเป็นยำใส่ตะไคร้พริกสดหัวหอมกระเทียมผักชีเป็นกับข้าวได้อร่อยส่วนปลาที่มีขนาดกลางเช่นปลาตองปลาสลากปลาขาวป๊อกเมื่อผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดทิ้งไว้1คืนจากนั้นก็นำไปตากแดดจนเกือบจะแห้งแล้วนำมาตำกับเกลือหมักไว้ในไหเรียกว่าปลาร้าเพื่อเก็บไว้ปรุงน้ำพริกปรุงแกงนอกจากนี้ปลาที่ผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วอาจนำมาคลุกด้วยเกลือตากแดดให้แห้งเรียกว่าปลาเกลือแล้วนำมาปิ้งทานกับน้ำพริกส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาช่อนก็นำมาทำเป็นปลาแห้งหรือปลาย่างสำหรับใส่แกงผักหรือทำเป็นปลาบ้วงปลาเค็มเก็บไว้ทานได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าจัดการขยะสวนอย่างยั่งยืนโดยนำเครื่องย่อยกิ่งไม้มาช่วยลดปริมาณขยะลดการเผาและลดมลพิษทางอากาศเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ริเริ่มโครงการจัดการขยะอินทรีย์ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักในชื่อโครงการใบไม้แลกปุ๋ยปัจจุบันได้นำเครื่องย่อยกิ่งไม้มาใช้ในการจัดการเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งภายในพื้นที่เพื่อลดการกำจัดด้วยวิธีการเผาการดำเนินงานนี้ไม่เพียงช่วยจัดระเบียบภูมิทัศน์ให้สะอาดตาแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการลดการเกิดฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาตลอดจนช่วยให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนำไปใช้ประโยชน์และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในแต่ละเดือนมีเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการกำจัดด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบอาจก่อให้เกิดมลพิษและใช้ระยะเวลาในการจัดการการนำเครื่องย่อยกิ่งไม้มาใช้ช่วยแปรรูปขยะสีเขียวเหล่านี้ให้กลายเป็นเศษไม้ขนาดเล็กซึ่งย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้นและเหมาะสำหรับนำไปทำปุ๋ยหมักหรือใช้เป็นวัสดุคลุมดินเพื่อบำรุงต้นไม้ต่อไปนับเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมทั้งช่วยลดภาระในการจัดเก็บและขนย้ายของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืนของนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ชียงใหม่ขอให้รักงานของคุณเข้าไว้นะคะเพราะว่ามันอาจจะอยู่กับคุณตลอดไปค่ะในความเป็นตัวตนของผู้เกษียณอายุมักจะมีพื้นฐานมาจากอาชีพการงานของพวกเขาแล้วก็มักจะต้องการที่จะมีกิจกรรมภาระหน้าที่ที่เขาเคยได้รับจากการทำงานด้วยค่ะการเกษียณอายุราชการหลังจากทำงานมาถึง60ปีสำหรับวินเซนต์พลเมืองนิวยอร์กวัย81ปีนั้นไม่ใช่ความฝันที่กลายเป็นจริงเขาบอกว่าคนบางคนกลับไม่ได้รู้สึกมีความสุขที่โดนปลดเกษียณเท่าใดนักแต่กลับรู้สึกสิ้นหวังแทนเนื่องจากความรู้สึกของการบรรลุเป้าหมายนั้นหายไปค่ะแต่ถึงกระนั้นนะคะวินเซนต์เขาก็ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุมชนซึ่งจะต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการแบ่งเขตพื้นที่การใช้ที่ดินทำให้เขาค้นพบค่ะว่าวิธีที่เขาจะไม่ต้องอยู่ว่างก็คือการมาเป็นคณะกรรมการเขาบอกว่าคณะกรรมการชุมชนทำให้ผมยังเดินหน้าต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นตัวตนของบุคคลในวัยเกษียณที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือประวัติการทำงานค่ะซึ่งมีผลมากกว่าชีวิตครอบครัวซะอีกนะคะ

0: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับ

0: ผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
1: โปรแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: An education beyond tomorrow.
4: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
4: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
4: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชา

0: ยศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: คุณผู้ฟังคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพนะคะแจมฟ้าเซฟมาและศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญชวนค่ะ Walk in เข้ารับบริการได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงเพื่อรับทุกฤดูเชิญทุกท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์วันเดียวนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา4สิงหาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเองมาสร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ค่ะ
3: Mass FM Your happiness, our happiness

ผู้ฟังคะในโอกาสวันมะม่วงแห่งชาติ22กรกฎาคมของทุกปีทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนมะม่วง GI แล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ GI ไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมส่งต่ออัตลักษณ์สินค้าเกษตรไทยสู่โอกาสทางการค้าใหม่ๆสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและร่วมผลักดันมะม่วงไทยให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีมะม่วง GI13รายการจาก9จังหวัดทั่วประเทศสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดรวมกว่า 1,066 ล้านบาทในปี 2,568 ได้แก่ภาคเหนือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกภาคกลางมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าฉะเชิงเทรามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงขายตึก8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงแรด8ริ้วฉะเชิงเทรามะม่วงยายกล่ำนนทบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้าสมุทรปราการมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการมะม่วงมันหนองแสงสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิภาคตะวันออกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วและภาคใต้มะม่วงเบาสงขลาซึ่งล้วนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออกนอกจากนี้ยังมีสินค้ามะม่วงอีก3รายการนะคะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีและมะม่วงบ้านมาบเฮียงปราจีนซึ่งสะท้อนเห็นถึงความตื่นตัวของเกษตรกรและชุมชนในการนำระบบ GI มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรท้องถิ่นค่ะทั้งนี้สำหรับ5อันดับมะม่วง GI ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในปี2568ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกมูลค่า 767.18 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว 171.15 ล้านบาทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหลนชัยภูมิ 33.311 ล้านบาทมะม่วงขายตึก8ริ้ว 10.436 ล้านบาทและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามูลค่ากว่า7.2 ล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้า GI ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์คุณภาพและมาตรฐานการผลิตซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยนอกจากนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญายังให้ความสำคัญกับการต่อยอดสินค้า GI สู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และใช้มะม่วง GI เป็นวัตถุดิบในการสร้างเมนูสร้างสรรค์อาทิเครื่องดื่มขนมหวานผลไม้อบแห้งไอศกรีมซอสและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคเชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมสร้างรายได้ในมิติต่างๆอย่างยั่งยืนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ

0: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
1: ่จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนมสดมนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ100

0: ังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage Forabee Products หรือ @idline @forabee ได้นะคะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
1: วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
2: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
4: ทุกก้าวที่เดินหน้ามีค่าเสมอทำให้วันนี้มีความหมายคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิด Every step forward matters. Make today count. You become what you think.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกส่งวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาเอียไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทดลองใช้กับสายพันธุ์ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาเอียจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 50,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus.
4: อัลลินมิน X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินมิน X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus
4: อัลลินมิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินมิน X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
9: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
12: ส
10: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
12: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
11: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92

ม้จะเป็นวันฝนพรำทั่วๆแต่ตอนนี้เบาแล้วนะคะหมายถึงว่าฝนเบามานิดนึงไม่ตกมากมายเหมือนช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าเลิกงานพอดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังหลายจุดมากๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกับเพลงเพราะในช่วงเย็นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะ 17:17 น.ด้วยเพลงเพราะเหมือนเดิมนะคะกับวันศุกร์ที่21 สิงหาคมฝนในใจจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่ตายและฝนคำเดียวกับเบิร์ดกับฮาร์ดเองค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะด้วยกันและอย่างที่บอกไปวันนี้วันศุกร์แห่งชาติแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้พักกันสักทีหลังจากที่เหนื่อยกับการทำงานกันมานะจริงๆแล้วจะว่าไปเราก็มีวันพักเรื่อยๆเหมือนกันอย่างเช่นในช่วงกลางเดือนก็กลางช่วงกลางๆก่อนกลางเดือนก็จะมีวันพักในส่วนของวันแม่แห่งชาติแต่หลังจากนั้นคือไม่มีวันหยุดใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังกันยายนยิ่งแล้วใหญ่ไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นก็ทำงานวนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมหาเวลาเติมพลังให้กับตัวเองบ้างกันละกันนะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันทุกเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะมาถึงงานเก่าของบิลลี่โอแกนเพลงนี้บ้างฝนตกแบบนี้เป็นฝนที่หลายคนชอบนะคะฟ้าคงสาใจบิลลี่ออร์แกนค่ะ

ไปเลยอีกหนึ่งเพลงเก่าของไมโครเพลงนี้กับเอาไปเลยนะคะประโยคติดปากก็คือเอาไปได้เลยเอาไปเลยอะไรที่เป็นความสุขความสบายใจจัดไปเลยนะคะก่อนนั้นนูโวกับครั้งนี้คงถูกใจวันนี้ออกแนวแบบร็อกเล็กน้อยหยิบมาจากอัลบั้มของมือขวาสามัคคีรีวิวนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพลงเก่าๆนะฟังเสมอๆนะคะ 17:28 นและช่วงเย็นของเราอยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยกันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะท่านที่กำลังมองหากันอยู่กับรถคันไหนที่ตรงใจและโดนใจแนะนำคันนี้เลยค่ะคันเดียวจบทั้งครอบครัวและไลฟ์สไตล์กับ All New Mitsubishi Xpander GT 2026นะคะรถ7ที่นั่งที่มาพร้อมความสบายในการนั่งเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่อึดอัดไม่ต้องเบียดกันเป็นรถครอบครัวอีกรุ่นนึงที่แนะนำสมัครคนที่มีสมาชิกในบ้านเยอะเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปไหนจะได้สบายๆจัดเต็มข้อเสนอสุดคุ้มนะคะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% ค่ะหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นที่ 6,672 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีขยายระยะเวลารับประกันนานสูงสุด7ปีด้วยลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทคันเดียวพาครอบครัวไปได้ออกเที่ยวก็พร้อมขนของก็เอาอยู่ค่ะกับ Xpander GT 2026มากกว่ารถครอบครัวคือรถที่พร้อมพาคุณและทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวกันได้อย่างสบายใจสนใจเงื่อนไขดีแบบนี้นะคะแวะไปกันได้กับมิซูแสงชัยและ3สาขาเราสาขาแม่เฮียติดกับแมคโครหางดงค่ะ0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0862498251และที่สาขาลำพูนสันปะฟาย0943139949หรือว่าจะเป็นคันอื่นของเราแน่คุณผู้ฟังทั้ง All New X-Force HEV หรือว่าจะเป็น Eco Car ทั้ง Atlas และ Milas กระบะพันแกล่งคันใหญ่นั่งสบายเป็นเจ้าของได้กับ Mitsubishi Athlete นั่นเองค่ะสนใจแวะไปได้ที่มิซูแสงชัยยินดีให้บริการทุกวันนะคะพงษ์ภัทรวชิรบรรจงกับอีกนานค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ันคงไว้ดังเช่นตะวันแต่วันนี้ไม่เห็นตะวันค่ะหมายถึงว่าณเวลานี้ด้วยความที่เมฆฝนเยอะด้วยคุณฟังเก็บตะวันค่ะเก็บไปเรียบร้อยคลึ้มเลยทีเดียวงั้นกล่าวขออิทธิพลังกูล 17:42 นกับเวลาช่วงเย็นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz หลายคนถึงบ้านแล้วหลังคนยังไม่ถึงนะคะพี่เต็งไม่ได้สตาร์ทรถกลับเลยค่ะต้องกลับตอน 18:00 นซึ่งตอนนั้นบางทีรถก็เบาบางไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่ก่อนเข้าบ้านอย่าลืมนะคะแวะไปเติมพลังกันก่อนได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดทุกวันและทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00 นได้เวลาหิวแล้วค่ะคุณผู้ฟังร่างกายต้องการความอร่อยร่างกายต้องการพลังความอร่อยของอาหารทะเลเชิญได้ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังยินดีให้บริการเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะแวะมาชิมกันได้เมนูดีๆเยอะแยะมากมายทีเดียวอากาศแบบนี้แนะนำกับปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเลยค่ะสดสุปร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากเลยหรือว่าเป็นสายชอบปูก็ต้องปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเนื้อปูหล่นแล้วก็อื่นๆมากมายชอบกุ้งก็ต้องจัดทั้งกุ้งเหยียบน้ำด้วยกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งแซ่บมากกุ้งอบบนเส้นทอดมันกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาชอบหอยก็มีเยอะเลยค่ะคุณฟังหอยนางรมสดหอยหวานเผาหรือว่าจะเป็นทะเลรวมเผาจานใหญ่จัดให้แบบเน้นๆกันเลยทีเดียวแวะกันได้ทุกวันและทุกเย็นซิกเนเจอร์ของร้านมีเยอะหลายเมนูมากๆอย่างเช่นไก่ย่างชมจันทร์อันนี้แนะนำให้ลองสั่งมาทานกันนะคะหรือว่าจะเป็นยำสาวท่าจีนอย่างเงี้ยแซ่บมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวปลาท่าฉลอมด้วยมีนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าต้องการให้เราดูแลในส่วนของเลี้ยงรับรองลูกค้าก็ยินดีให้บริการค่ะจัดงานเลี้ยงได้สบายๆเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขคุณเลือกได้บรรยากาศดีรออยู่ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะคะร้านเปิดไฟสว่างๆและคนเยอะนะและถึงแล้วเรียบร้อยพร้อมให้บริการเสมอค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าได้063-525-1719 063-525-1719ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok เสิร์ชคำว่าท่าจีนชมจันทร์พลัสมีความอร่อยดีๆรออยู่มากมายแวะได้ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะให้มันเป็นไปอัศนีวสันต์ชนตกุลค่ะ

คนที่รอเรากลับบ้านทุกวันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเข้าบ้านปั๊บก็เป็นพื้นที่เซฟโซนที่ทำให้เราได้พักมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ซึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะมากอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมหาหมอแล้วก็กินยาด้วยกันละกันช่วงนี้ร้านขายยาก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาลดคงลดไข้ต่างๆนานาก็ว่ากันไปดูแลตัวเองกันด้วยกันละกันพลพลกับปอนฟิชเชอริงกับไก่มีสุขนะคะโลกเบียวค่ะกับรักโลกาภิวัตและวสันต์อาสินีวสันต์ชนตกุลกับให้มันเป็นไปและตอนนี้เวลาหมดแล้วด้วยขอบคุณส่งท้ายกันอย่าลืมนะคะก่อนจะเข้าบ้านแวะไปชิลไปพักกันได้หาความอร่อยให้คุณได้เลือกกันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัส 17:00 น.ถึง 23:00 น.อร่อยสุดๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยบรรยากาศก็ดีและที่สำคัญก็คือการดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่ทุกขั้นตอนกันเลยทีเดียวแวะไปชิลไปพักกันได้จองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติม0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมดูรีวิวความอร่อยกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะวันนี้วันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

0: มองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio

าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้ฝนก็ตกมาตั้งแต่บ่ายนะครับจนถึงค่ำเลยทีเดียวถนนหนทางน่าจะเฉยแฉะพอสมควรทีเดียววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับแล้วมีฝนตกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้การจราจรแน่นอนนะครับหนาแน่นแล้วก็อาจจะชะลอการเดินทางพอสมควรทีเดียวนะฮะโรงเรียนเลิกด้วยแล้วก็ฝนตกเย็นวันศุกร์ฉะนั้นก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมในช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับ Radio Twilight นะครับก็เป็นบรรยากาศปกติของเราทีเดียวนะฮะแน่นอนครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลัง Big C Extra นิ่ม City Deli แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือ Palm Square เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับ Green Park แล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดที่กาดฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้คืนวันศุกร์ด้วยนะครับที่เดียวครบเลยไปทานอาหารข้ามเมนูอร่อยราคาสุดประหยัดแถมฟังเพลงได้สังสรรค์ได้สบายๆที่นี่คุ้นเคยอยู่แล้ว The Best in Town นะฮะ26สิงหาก็พบกับเสกโลโซนะฮะก็คงจะต้องถามนะเพราะเนื่องจากตัวนี้โต๊ะนี่โซเอาแล้วนะฮะเผื่อมีช่องทางอื่นอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังสอบถามดูเผื่อมีสำรองอะไรแบบนี้นะครับ0534006777 The Best in Town กับ Warm Up Cafe ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำ

าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชา

วันศุกร์ฝนตกด้วยนะครับถึงบ้านแล้วหรือยังครับคุณผู้ฟังนะฮะถ้าถึงแล้วก็จบยังไม่ถึงก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ก็มีเรื่องกีฬาน่าสนใจนะจริงๆแบดมินตันเราเนี่ยลุ้นตอนนี้น้องหมิวพรประวีนาพรประวีนี่น่าจะลุ้นถึงเหรียญทองแดงแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นที่จะได้เจอกับน้องเขาวันนี้ถอนตัวไปตอนนี้เราเข้ารอบ4คนสุดท้ายแล้วนะฮะน้องหมิวแล้วก็ส่วนชายเดียวนะฮะวิวก็คงเจอวันนี้ผมยังไม่ได้ดูผลนะฮะส่วนคู่ก็คือทั้งบาสและเฟิร์มก็เข้าไปเจอเหมือนกันนะฮะมีสิทธิ์ตอนนี้เราเหลือ3คนนะฮะแต่ที่เข้าไปแล้ว1เหลืออีก2นะฮะคือแบดมินตันคู่ผสมนะฮะก็ลุ้นกันนะครับแต่วันนี้เป็นที่น่ายินดีใครที่ดูวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับเมื่อตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองจบเร็วพอสมควรทีเดียวนะฮะก็คิดว่าจริงๆแล้วก็ยังนึกว่าแหมเนื่องจากว่าเราเจอกับทีมออสเตรเลียนะ

0: ออสเตรเลียสำหรับการแข่งขันที่จีนนะฮะชิงแชมป์นะครับแชมป์เอเชียใครชนะก็ตีตั๋วไปโอลิมปิกโดยไม่ต้องคัดเลยนะฮะวันนี้เราก็ผ่านรอบชนะออสเตรเลียไป3เซตรวดเลยทีเดียวก็แสดงความยินดีด้วยนะครับไปลุ้นกันวันที่24อีกวันเราจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับดูวอลเลย์บอลส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ฟุตบอลไทยก็แข่งกับเวียดนามนะฮะได้ข่าวว่าตั๋วทีมเยือนเนี่ยฝั่งเวียดนามเนี่ย 15,000 ใบนี้รู้สึกหมดเกลี้ยงละแต่คนไทยไม่ค่อยดูไม่รู้งอนอะไรกันก็เรื่องของกีฬาคุณระวังแล้วแต่นะฮะใครสะดวกยังไงก็ตามนั้นแล้วกันเย็นนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: Radio Twilight
0: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสาหนาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประณามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอโซนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่โซนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวล น้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวล น้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวล น้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสดามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
4: ผมได้สั่งให้อธิกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็ทำเรื่องไปดูก็คงจะหาทางจะเยียวยาประชาชนต่อไปครับ
1: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คอพอได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือทิสตาเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
6: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองสงพลสวยสมนะครับลงไปที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
5: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวปิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุด ไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตว์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
10: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหาเรือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมกับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่าง Top Flying Limited กับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงาน การและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะ

0: นิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงโดยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบาง

0: 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินรดา
6: ฉันชื่อรินรดา

0: มันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
1: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์
2: Listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับรายการ Talk ใน Variety ที่จะนำเอาข่าวสารสาระความรู้บันเทิงต่างๆเอามาผสมสารกันให้ลงตัวเป็นอาหารจานอร่อยเป็นข่าวสารจานเยี่ยมให้กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 ถึง 3:00 โดยประมาณผมธิติพันธ์นะครับอยู่กับผู้ฟังในช่อง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk และลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการนะครับแล้วก็ออนไลน์ติดตามพังทางระบบออนไลน์นะครับของเชียงใหม่เรดิโอที่เชียงใหม่เรดิโอ .com แล้วก็ไฮไลท์ของทางรายการที่แฟนเพจ Facebook นะครับ TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569รายการยังเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของประเทศไทยของภูมิภาคเรานะครับจนถึงในส่วนของทั่วโลกที่จะเป็นประเด็นในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนต่างๆที่จะทำให้คุณฟังนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องที่จะเป็นประโยชน์กับคุณพวกเรามากที่สุดนะครับเอามาพูดคุยในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงเวลาที่ทอล์คครับเน้นไปส่วนของอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆบันเทิงดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวนะครับกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็แถมท้ายด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ติดตามทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณกัญญาสีแก้วสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิษฟูวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับคุณเอกลินวันนี้ฝนตกสาดใจมากครับสุขสันต์วันศุกร์นะครับยูทเซอร์ทุกหมายเลขครับสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับคุณจอมบุญเจียมนะครับสวัสดีนะครับคุณเควินกฤษกรครับสวัสดีนะครับครับวันนี้ตอนนี้ก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับทยอยกันมาเรื่อยสวัสดีคุณจูเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงระหว่างที่เรารอแฟนๆรายการนะครับเข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์แล้วก็ติดตามรายการเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งช่วงแรกกลับมาอยู่ด้วยกับตอนนี้ช่วงที่หนึ่งช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebookรถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

ช่วงเชียงใหม่ทอครับสวัสดีคุณประกายแก้วสวัสดีคุณกฤตธนาหานันสวัสดีคุณซอจัสติสนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับสวัสดีคุณสำริด7508นะครับสวัสดีคุณบีแฮปปี้ครับผมสวัสดียูทูเบอร์ทุกท่านสวัสดีคุณเจงสุนิตานันท์ครับนะสวัสดีคุณพงษ์สัพพัฒน์นะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีนะครับนะก็ตอนนี้คือสถานการณ์ที่น่านก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ต่อให้บางพื้นที่น้ำลดแล้วนี่ก็คือกำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูโคลนมาเต็มเลยทั้งถนนทั้งบ้านทั้งตัวในตัวบ้านด้วยนะครับแล้วก็มวลน้ำขนาดใหญ่ตอนนี้กำลังเคลื่อนที่ลงไปที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ใช่หมดนะครับพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังคุณข้างในใครจะรู้ฮะสวัสดีนะครับสภาพอากาศนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังอยู่ในเกณฑ์เดิมอยู่นะครับภาคเหนือนะฮะก็ประมาณ 70% ภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 60% กรุงเทพ 60% ภาคกลาง 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 30% นะครับตอนนี้ก็คือเน้นเหนือกับอีสานกับภาคกลางนะครับภาคตะวันออกด้วยนะครับก็คือโซนบนหมดนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่น่านนะก็บอกว่ามีแต่คนไปบอกว่าน้ำท่วมประมาณนี้ก็บอกตัดไม้ทำลายป่าคือมันเป็นสูตรสำเร็จที่เราคุยพูดกันมาตลอดว่าน้ำท่วมมันต้องเกิดจากไม้ทำลายป่าเท่านั้นนะครับก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปบอกว่ามันจะไม่ใช่ขนาดนั้นคือตอนนี้สภาพของหมู่บ้านในอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะครับตอนนี้ภายในชั่วข้ามคืนก็คือหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตลิ่งคุณฟังต้องเข้าใจนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมันมาเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีกระแสเห็นมาลินแล้วมาตามถนนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดมันไม่ใช่นะมันมามันก็คือมาเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ในหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอปัวก็มาหมดลากไม้ซากไม้อะไรต่างๆที่พัดลงมาจากเขานะครับตะกอนดินนะครับหนาๆเลยนะครับโคลนตมถมอยู่ในบริเวณทั่วไปบ้านที่เป็นชั้นเดียวเนี่ยก็ยังเป็นน้ำท่วมขังอยู่นะครับบ้าน2ชั้นก็ชั้นที่1มีแต่โคลนนะฮะมีการไปสัมภาษณ์คุณครูจากโรงเรียนบ้านผาเวียงนะครับอยู่ในหมู่บ้านบ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยฮะบอกว่าฝนตกหนักปีนี้ระดับน้ำขึ้นมาอย่างรวดเร็วชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันคุณครูกิตินันท์บอกปริมาณน้ำเยอะมากครับไม่สามารถเอาอะไรอยู่สักอย่างนอกจากเอาชีวิตรอดนะครับประเมินความเสียหายก็คือเฉพาะโรงเรียนเนี่ยก็น่าจะหลายแสนไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถยนต์ที่จมอยู่ในน้ำรถจักรยานยนต์พาหนะคู่ใจที่ใช้ขี่ไปสอนเด็กนักเรียนทุกวันเขาบอกว่าครูกิตินันท์บอกเป็นครูที่บนโรงเรียนบนยอดดอยนะครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็ใช้ไม่ได้อีกหมู่บ้านนึงนะครับสภาพไม่ต่างกันคุณออนนิชามูลคำให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยบอกว่าบ้าน2ชั้นของพ่อแม่ที่อยู่ในหมู่บ้านบ้านตึดตำบลบัวและนครอำเภอปัวเสียหายหนักจากน้ำท่วมฉับพลันนะครับจากที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เมื่อมา47ปีไม่เคยเจอเหตุภัยพิบัติร้ายแรงแบบนี้มาก่อนคือปีที่แล้วเนี่ยพายุวิภาคุณฟังจำได้ใช่ไหมพายุวิภาก็น่านก็โดนไปลูกหนึ่งละเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่นะครับแต่คุณออนิชาเพราะว่าขนาดนิพาวิพามาเนี่ยน่านเจอหนักๆเนี่ยบ้านเธอไม่โดนนะไม่ได้รับผลกระทบแต่
ปีนี้พายุไม่มีนี่ไม่ใช่เกิดจากพายุที่มาประจำปีที่มีชื่อมีเสียงอะไรตามที่เราเห็นในข่าวเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องของฝนเลยไม่มีพายุปีนี้หนักมากเขาบอกว่านับย้อนหลังไปประมาณ100ปีที่นี่ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมไม่ทันได้ตั้งตัวมาไวมากนะครับก็ประมาณประเมินความเสียหายก็น่าจะหลักล้านนะครับตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว2รายนะครับผู้ป่วยติดเตียงเพศชายในอำเภอปัว1รายแล้วก็ชายวัย45ปีที่ท่าบางผา1รายรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคณะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่วัดบ้านปงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็ขอให้ชนประทานเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับผู้ว่าน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้น้ำเนี่ยที่สถานีตรวจระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับลำน้ำยาวที่จะมาเติมในแม่น้ำน่านเนี่ยก่อนที่จะไหลมาอำเภอเมืองน่านก็ระดับน้ำก็ลดลงเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังฝนตกซ้ำหนักๆเลยปีนี้ที่ท่าบางผากับปัวครับแจ็คพอตทั้งสองที่เลยนะตอนนี้น้ำผ่านอำเภอเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็จะไปต่อที่อำเภอเวียงสานะครับเวียงสาก็ตอนนี้ก็น้ำล้นตลิ่งไปแล้วเกินเมตรแล้วนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำจุดสุดท้ายของจังหวัดน่านแม่น้ำน่านแม่น้ำว้าแม่น้ำสายตรงที่อำเภอเวียงสาครับก็มีคำถามเกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังว่าแค่ทำไมปีนี้ที่น่านถึงน้ำท่วมทั้งนักที่ไม่มีพายุเข้าเหมือนปีก่อนอย่างปีแล้วพายุวิภานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทอาจารย์นัทบอกว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ที่น่านตอนนี้ไม่ได้เกิดจากพายุเหมือนปีก่อนนะครับเป็นลมมรสุมตกเฉียงใต้กำลังแรงกว่าปกติอากาศก็หอบความชื้นมาจากทะเลอันดามันเข้ามาปะทะแนวเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับฝนก็ตกหนักในบริเวณลุ่มน้ำทางตอนเหนือของไทยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็มันประกอบกับเรื่องของร่องมรสุมด้วยนะครับผ่านภาคเหนือนะครับฝนตกสะสม330มิลลิเมตรอ่ะ6ชั่วโมงนะครับปัวเนี่ย246มิลลิเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงนั่นเองก็ตกเรียบร้อยเลยนะครับช่วงตี3ถึง6โมงเช้าก็คนมันหลับอยู่นะครับคนหลับไม่ทันที่เต็มตัวครับมาก็มาเลยก็ตื่นมาก็คือน้ำอยู่ที่บันไดบ้านแล้วรถไหลไปไหนเราไม่รู้นะครับพอน้ำลดลงรถเราไปนอนเอียงกระเท่เล่อยู่ในใต้ถุนบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ทันน้ำท่วมฉับพลันนะครับแต่ว่าอาจารย์นัดประเมินว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปอีกวัน2วันนี้นะครับแต่จะไม่หนักมากแล้วก็หลังจากนั้นฝนจะน้อยลงในช่วง1อาทิตย์ข้างหน้าต่อจากนี้ไปนะครับบอกว่าจังหวัดน่านนะครับผู้ฟังเป็นพื้นที่ภูเขาค่อนข้างชันดันนะครับสภาพภูมิประเทศนะครับพอฝนตกลงมาก็เลยทำให้มวลน้ำมารวมกันในพื้นที่ร่องนำน้ำต่างๆมันมาทีเดียวมันไม่มีการชะลอเพราะเขามันชันพอมวลน้ำมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ในพื้นที่แคบๆก็เลยทำให้น้ำมันแหลกแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นแต่น้ำอย่างนี้นะครับลักษณะน้ำนี้มันจะมาเร็วไปเร็วพอฝนตกมาไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวน้ำก็จะยุบไปโดยใช้เวลาไม่เกินวันแต่ว่าความเสียหายที่ทิ้งไว้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงครับมันไม่เหมือนน้ำท่วมขังเหมือนพื้นที่ตองของวัดเหนือตอนล่างนะครับก้อนน้ำที่ไหลมาเป็นสีโคลนนะครับเพราะว่าเป็นน้ำที่ชะล้างหน้าดินเอาตะกอนดินโคลนสีแดงขุ่นไหลทะลักลงมานะครับอาจารย์นัทบอกว่าการมีป่าไม้ไม่ได้หมายความว่าน้ำจะไม่ท่วมนะครับเพียงแต่ว่าระดับความรุนแรงจะน้อยลงกว่าภัยพิบัติที่เผชิญเหมือนตอนนี้ดังนั้นการบริหารจัดการภัยพิบัติก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมได้มันจะมากจะน้อยแค่นั้นเองหรือมันจะมีการบริหารจัดการรองรับไว้อย่างไรเท่านั้นเองในแต่ละพื้นที่นะครับ
็มีการคาดการณ์อย่างเมื่อวานนี้นะครับที่ผมบอกไว้

ิ่มขึ้นประมาณ 18-19% เมื่อเทียบกับอดีตและจะผันผวนมากขึ้นทำให้พื้นที่ที่มีสภาพชุ่มน้ำเพิ่มขึ้นทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งครับขณะที่ปริมาณไหลในแม่น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.3-5.1% นี่ก็สรุปคาดการณ์ว่านะครับน่านเตียงที่จะท่วมอีกในระดับที่มากกว่านี้ในปี70ก็ตรงกับการที่มีวิทยากรที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศนะครับเมื่อวานนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับนะก็ไม่ได้เกิดจากพายุนะครับสรุปทีนี้ถ้าพูดถึงแม่น้ำน้ำผมก็อดจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไม่ได้แม่น้ำสายหลักของประเทศไทยนะครับแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือนะปิงวังยมน่านมันรวมกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ใช่แต่มันมีเยอะกว่านั้นนะครับแม่น้ำนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของไทยนะครับแม่น้ำสายหลักจากเทือกเขาสูงภาคเหนือนะมันก็ไหลลงไปรวมกันที่ลาบลุ่มภาคกลางก่อนที่จะไหลลงอ่าวไทยนะครับก็วิถีชีวิตคนไทยเราครับคุณผู้ฟังก็อยู่กับแม่น้ำลำคลองมาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับการคมนาคมด้วยนะวัฒนธรรมด้วยนะครับมาดูภาคเหนือครับเป็นเสมือนหอคอยน้ำของประเทศเพราะว่าอยู่เป็นพื้นที่สูงถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายหลักที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงครับต้นกำเนิดก็มาจากเชียงใหม่ไหลผ่านลำพูนจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็เอามาบรรจบที่นครสวรรค์ถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่เราเลี้ยงภาคเหนือครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าแม่น้ำวังครับต้นกำเนิดจากลำปางไหลมารวมกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากเป็นแม่น้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำภาคเหนือตอนกลางแม่น้ำน่านไหลจากพะเยาผ่านจังหวัดแพร่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรก่อนจะมาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่นครสวรรค์แม่น้ำยมครับไม่ได้ผมขอไปแม่น้ำยมนะไหลจากพะเยาผ่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรมาบรรจบกับน้ำน่านที่นครสวรรค์และแม่น้ำน่านครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคเหนือความยาว740กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากจังหวัดน่านครับไหลผ่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มีเขื่อนสิริกิติ์ช่วยบริหารจัดการน้ำน้ำปิงเราก็น่าจะเขื่อนภูมิพลนะครับนี่มันมีเยอะกว่านี้นะภาคกลางครับใจกลางประเทศพอน้ำจากภาคเหนือไหลมารวมกันที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ก็เกิดเป็นสายน้ำที่มันเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศนะครับแม่น้ำเจ้าพยาครับอันนี้ก็ถือหัวใจเศรษฐกิจของไทยเลยไหลผ่านนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเจ้าพระยาใหญ่มากนะครับแม่น้ำท่าจีนครับแยกตัวออกจากเจ้าพยาที่อุทัยธานีไหลผ่านสุพรรณบุรีนครปฐมก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทยที่สมุทรสาครก็ถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของภาคกลางในโซนล่างๆแม่น้ำป่าสักครับไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ผ่านลพบุรีสระบุรีแล้วมาบรรจบกับเจ้าพญาที่อยุธยาอันนี้ก็โดดเด่นครับแม่น้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถือว่าเป็นเขื่อนที่เป็นปราการป้องกันน้ำท่วมที่สำคัญเขื่อนหนึ่งแม่น้ำสแกกรังครับสายน้ำแห่งวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานีก็ไหลจากกำแพงเพชรมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็แต่ละสายน้ำคุณฟังก็มีเรื่องราวมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สิ่งนี้เหมือนกันก็คือแม่น้ำนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตลอดเส้นทางตลอดลำน้ำนะครับก็มาจากภาคเหนือนะภูเขาสูงภาคเหนือนะครับลงไปสู่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ในภาคกลางและสิ้นสุดที่ปากแม่น้ำในอ่าวไทยนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็คุยเรื่องแม่น้ำแล้วนะครับก็จริงๆมันแม่น้ำเยอะกว่านี้นะครับ

0: นี่มันแต่นี่คือถือว่าเป็นแม่น้ำเส้นหลักสายหลักสำคัญนะสายหลักสำคัญก็จากเรื่องราวของคุณป้าดานะครับก็ตอนนี้ก็คือจ่อจะโดนคดีหนักเลยนะ3คดีหลักๆทั้งเรื่องของแจ้งความเท็จทั้งเรื่องของ112เรื่องของอ้างยี่ยี่ซ่องโจรหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมป้าดาถึงสู้ถึงดื้อจังเลยทั้งที่คำตัดสินคำพิพากษาของศาลนั้นออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ผมพาไปวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่7638/2538ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อวัดยังไม่เกิดและยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลการยกที่ดินให้วัดย่อมทำไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่มีวัดเราไม่สามารถที่จะยกที่ดินให้วัดได้ใช่หรือไม่นี่กฎหมายตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7638/2538หากเจ้าของที่ดินมีเจตนาอุทิศที่ดินอย่างเด็ดขาดเพื่อใช้เป็นที่สร้างวัดถึงแม้ว่าขณะนั้นวัดยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นการอุทิศก็มีผลได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบของการให้อสังหาริมทรัพย์ทั่วไปคือพิเศษถ้ามอบให้วัดเองก่อนวัดเกิดขึ้นครับที่ดินดังกล่าวยังไม่อาจเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดในฐานะนิติบุคคลแต่มีสถานะเป็นทรัพย์ที่อุทิศเพื่อประโยชน์สาธารณะสำหรับการสร้างวัดตามแนวคำพิพากษาถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเมื่อวัดได้รับการจัดตั้งโดยชอบที่ดินนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์และศาสนสมบัติของวัดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่นั้นไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอีกต่อไปผลทางกฎหมายสำคัญก็คือว่าเมื่อเจ้าของได้อุทิศที่ดินอย่างเด็ดขาดแล้วย่อมไม่อาจนำที่ดินนั้นกลับไปโอนให้บุคคลอื่นได้เพราะว่าผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนการจดทะเบียนโอนในภายหลังจึงไม่ทำให้ผู้รับโอนได้กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินดังกล่าวหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังหัวใจสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเจตนาอุทิศอย่างเด็ดขาดอุทิศอย่างเด็ดขาดนั้นมีผลทางกฎหมายนะครับว่ามีเจตนาสละกรรมสิทธิ์ถาวรเพื่อวัดในการถาวรและไม่กลับคืนมาเป็นของตนเองอันนี้มีผลตามคำพิพากษานะครับแต่ถ้าเป็นผลทางกฎหมายจะต่างกันออกไปถ้าไม่ใช่การอุทิศอย่างเด็ดขาดเป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้ชั่วคราวให้ยืมหรือยอมให้เขาใช้ยังไม่ได้สละถือว่ายังไม่ได้สละกรรมสิทธิ์แต่ว่ากรณีของตาเฮียเนี่ยเขาสละสิทธิ์แล้วชัดเจนตั้งแต่แรกอุทิศให้แล้วตั้งแต่แรกว่าให้สร้างเป็นวัดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ที่ของสาธารณสมบัติทันทีโดยยังไม่ต้องไปจดทะเบียนที่ของที่ดินก็ได้นะครับหลังจากนั้นวัดสร้างเสร็จแล้วที่ดินตรงนั้นก็ตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์สรุปหลักข้อหมายคือก่อนตั้งวัดที่ดินที่อยู่ที่เด็ดขาดเพื่อสร้างวัดอาจจะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามในคำพิพากษานะครับแต่เมื่อวัดเกิดขึ้นโดยชอบแล้วที่ดินย่อมกลายเป็นกรรมสิทธิ์และศาสนสมบัติของวัดข้อคิดสำคัญก็คือเรื่องการถวายที่ดินนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ศรัทธาคุณฟังแต่เจตนาและก็สถานะทางกฎหมายในขณะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครคือเจ้าของที่ดินอันนี้ก็คงจะชัดเจนแล้วนะสำหรับท่านที่สงสัยว่าตกลงศาลท่านตัดสินชนะวัดชนะทั้ง3ศาลเนี่ยนี่คือหลักกฎหมายในการตัดสินนะครับเอาละครับคุณฟังครับเมื่อวันก่อนนะครับมีเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลด์ออกมาก็เลยมีความเรียกว่ายังไงมีความกังวลใจเรื่องของรอยโรคว่าให้มันเรื่องโรคนี้มันเป็นมัจจุราชเงียบนะมันมาเงียบๆแบบไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอะไรสักอย่างเฮ้มีการจะมีข้อสังเกตไหมเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเรื่องนี้คุณหมอภูรัตน์ สุรันชุบกรนายแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอกนะครับออกมาให้ข้อคิดเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดครับ10สัญญาณที่อาจจะบ่งบอกความเสี่ยง1รอยพับเฉียงที่ติ่งหูครับรอยพับเฉียงจากบริเวณหน้าติ่งหูนะครับไปทางขอบใบหูอาจจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ2ครับผื่นตุ่มไขมันขึ้นกระจายผื่นตุ่มไขมันนะครับสีเหลืองหรือว่าสีแดงขนาดเล็กขึ้นกระจายนะครับมักจะสืบพันธุ์กับไขมันในเลือดสูงสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดครับ3ครับคราบไขมันบริเวณเปลือกตานะครับเป็นก้อนเป็นปื้นสีเหลืองๆบริเวณเปลือกตาครับอาจจะพบร่วมกับไขมันในเลือดผิดปกติปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดครับก้อนหนาตามเอ็นครับก้อนนูนบริเวณเอ็นโดยเฉพาะเอ็นร้อยหวายอาจจะสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดปลายนิ้วปุ่มเล็บโค้งปลายนิ้วโตและปุ่มขึ้นเล็บโค้งมากผิดปกติพบได้ในโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดบางชนิดวงสีขาวสีเทานะครับรอบกระจกตาวงสีขาวสีเทาหรือสีฟ้ารอบขอบกระจกตาครับใครพบในคนที่อายุน้อยควรจะพิจารณาตรวจระดับไขมันในเลือดด่วนลิ้นฝีปากหรือผิวมีสีเขียวคล้ำครับอาจจะเกิดจากระดับออกซิเจนในเลือดต่ำการไหลเวียนในเลือดปกติขาข้อเท้าหรือว่าเท้าบวมครับนะการคั่งของเหลวบริเวณขาส่วนล่างอาจจะพุ่มในแปลว่าหัวใจล้มเหลวหรือว่าโรคของหลอดเลือดแล้วก็ไอแวะหรือได้ครับผิวเป็นลายตะข่ายสีม่วงหรือสีน้ำเงินลักษณะผิวเป็นลายคล้ายตะข่ายครับสัมพันธ์กับความผิดปกติของหลอดเลือดบางชนิดอันนี้ก็ควรจะประเมินหาสาเหตุด่วนสุขภาพช่องปากไม่ดีครับโรคปริทันฟันผุการสูญเสียฟันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะครับอันนี้ก็เป็น10อะไร10สัญญาณที่อาจจะบ่งบอกความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ก็มีบทความออกมานะครับก็ว่าเอ๊ะรอยพับติ่งหูนี่เกี่ยวเลยไหมเอ๊ะบางคนบอกฉันเป็นคนแก่มันเหี่ยวไปตามธรรมชาติเป็นรอยพับนะครับปริศนารอยพับติ่งหูว่าอย่างนั้นนะครับคุณหมอเขตศรีประทักษ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรงอกบอกว่าตอนนี้รอยที่ติ่งว่าแฟลกซายนะครับเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคหัวใจนะครับคุณหมอเขตอธิบายว่าไม่ได้มีการใช้รอยพับติ่งหูเป็นการวินิจฉัยเพียงแต่แฟลงไซอาจจะบอกว่าคุณอาจจะมีโรคไขมันสูงอยู่ครับแต่ในทางกลับกันนอกจากหูที่พับแล้วยังมีลักษณะภายนอกอย่างอื่นด้วยที่บอกว่าไขมันสูงเช่นก้อนไขมันที่เอ็นร้อยหวายที่เวลาลูบดูจะเป็นตุ่มๆหรือว่าที่หัวตานะครับเป็นคราบสีเหลืองหรือเป็นคราบไขมันหรือที่บริเวณข้อศอกที่พอลูบไปแล้วจะเจอเป็นตุ่มเป็นก้อนไขมันเหล่านี้ก็คืออาการภายนอกของไขมันสูงโดยเฉพาะ LDL หรือว่าไขมันเลวนะครับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจครับแต่ย้ำว่าปัจจัยเหล่านี้นั้นมันไม่ได้เป็นตัววินิจฉัยหลักนะครับว่าคุณเป็นโรคหัวใจคือพูดให้เข้าใจง่ายคือถ้าคุณมีลักษณะของโรคที่เป็นความเสี่ยงโรคหัวใจไปตรวจก่อนดีกว่าแนะนำไปตรวจเพิ่มดีกว่านะครับให้รอยพับที่ติ่งหูเนี่ยนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามว่าคุณหมอครับแล้วลักษณะติ่งหูพับที่เป็นอย่างนี้ต้องดูอายุด้วยไหมคนแก่หลายคนทั่วไปเขาสังขารมันเหี่ยวหรือว่าหย่อนยานไปตามอายุมันมีโอกาสที่จะเป็นรอยพับโดยไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยไหมนะครับคือคนอายุน้อยอ่ะมันไม่ควรจะมีรอยย่นรอยพับนะครับถ้ามันมีก็แน่สงสัยพอเมื่อซักประวัติครอบครัวกันไปเพราะว่าคนในมีคนในครอบครัวอาจจะเคยเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดไขมันสูงอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังพิเศษนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าภาพที่นี้เป็นอย่างนี้ครับอาจจะเกิดจากหลอดเลือดที่อยู่ใต้บริเวณนั้นเกิดเสื่อมสภาพครับทำให้เกิดการเหี่ยวหรือว่าการย่นเป็นรอยนี่นะติ่งหูสัมพันธ์กับหัวใจได้ยังไงคุณหมอก็บอกว่าโรคหลอดเลือดเป็นโรคระบบหลอดเลือดในร่างกายมีหมดนะครับพวกหลอดเลือดฝอยก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นคุณอาจจะมีโรคทั้งระบบของหลอดเลือดก็อาจจะมีอาการแสดงเห็นบริเวณหลอด ที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังได้เช่นเดียวกันนี่ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจพฤติกรรมเสี่ยงอ่ะอันนี้สำคัญสูบบุหรี่ครับเครียดครับนอนน้อยครับพักผ่อนไม่พอครับรวมถึงมีความเสี่ยงในครอบครัวที่คนเป็นโรคหัวใจคุณพ่อคุณแม่สายตรงญาติสายตรงเป็นโรคหัวใจมีโรคความดันไขมันหรือเปล่าต้องไปสืบย้อนดูนะครับคัดกรองความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนนะครับโอเคเอามาฝากสั้นๆนะครับเล่าให้ฟังในช่วงของเชียงใหม่ท้องอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะข้ามไปช่วงวาไรตี้นะครับเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องของโครงการอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหมครับบอกว่ามันมีอยู่2แนวทางก็คือแฟลตเพย์กับโคเพย์ยังไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังรัฐบาลเคาะแล้วครับโครงการใหญ่แห่งปีไทยเที่ยวไทยพลัสงบ 1,750 ล้านบาทใครมาก่อนได้ใกล้ก่อนลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส69รัฐจ่ายค่าที่พักแล้วก็แจกเงินเที่ยวฟรี 3,000 บาทเที่ยวได้77จังหวัดทั่วไทยให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเริ่ม1ตุลา69จำกัดให้เพียงแค่ 500,000 สิทธิ์เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการท่องเที่ยวไทยนะครับมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานความน่าสนใจไทยเที่ยวไทยพลัส69ที่ต่างจากโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตก็คือปรับโครงสร้างเงื่อนไขให้เข้าถึงง่ายและกระจายรายได้อย่างแท้จริงผ่าน3หัวใจหลักครับ1รัฐยืนยันแล้วว่าใช้ระบบโคเพย์เมนต์ครับคือรัฐร่วมจ่ายหมายถึงว่ารัฐจะช่วยออกครึ่งนึงประชาชนจ่ายครึ่งนึงอันนี้เป็นโมเดลที่ง่ายสุดเข้าใจง่ายด้วยนะครับเคยประสบความสำเร็จสูงสุดในการดึงคนได้ออกไปใช้จ่ายมาแล้วนะครับ2ครับอัตราเดียวกันหมดเท่ากันทั้งหมด77จังหวัดปลดล็อกความซับซ้อนครับไม่มีการแบ่งเขตเมืองหลักเมืองรองไม่ต้องเมืองหลักเท่านี้เมืองรองนี่งงไม่ต้องสับสนเอาทั่วทุกจังหวัด77จังหวัดเท่ากันหมดคนละครึ่ง50 50เท่าเทียมแล้วก็บริหารจัดการได้ง่ายได้รวดเร็วด้วยนะครับและรอบนี้จะมุ่งเป้าช่วยผู้ประกอบการที่เรียกว่าคนตัวเล็กออกแบบมาตรการมาเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนร้านโอท็อปแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เงินสะพัดลงลึกถึงเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังนี่นะครับเงื่อนไขเตรียมรอรับสิทธิ์ครับคุณระวังโครงการนี้จัดเต็มสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติการเดินทางนะครับรายละเอียดเบื้องต้นก็คือโควต้าสิทธิ์จำกัด 500,000 สิทธิ์1คนรับได้สูงสุด50ส่วนลดที่พักรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมและที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คูปองท่องเที่ยวสนับสนุนคูปองดิจิทัลกินเที่ยวสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อสิทธิ์พื้นที่ครอบคลุมใช้ได้77จังหวัดทั่วประเทศไทยหมวดหมู่ที่ใช้ได้ได้หมดโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านสินค้าโอท็อปสปานวดเพื่อสุขภาพแพ็กเกจทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่ารถสาธารณะเรือเช่าจัดเต็มให้ความเก๋าของโครงการนี้คุณผู้ฟังคือมันต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานเดิมอย่างแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับประชาชนไม่ต้องปรับตัวเยอะใช้จนแก่งใช้จนคล่องแล้วนะครับวันเปิดระบบครับคุณฟัง1ตุลาเดี๋ยวลงปฏิทินไว้เลยนะครับตั้งเตือนปฏิทินเลย1ตุลาคม69จะกลายเป็นก็เรียกว่าศึกแย่งชิงสิทธิ์มาก่อนได้ก่อน first come first serve เพราะว่ามันมีเพียงแค่ 500,000 สิทธิ์ไม่เยอะนะข้อแนะนำสำหรับนักเดินทางครับคุณฟังอัปเดตแอปพลิเคชันรอรายการแอปพลิเคชันไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็ท่านที่ลงทะเบียนหรือว่าโหลดใหม่อะไรใหม่ไปยืนยันตัวตน KYC ให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกบัญชี G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดลงทะเบียนก็ Android ได้ทั้งหมดก็เซิร์ชใน Google Play Store นะครับรองรับ Android 10.0 ขึ้นไปนะครับระบบ iOS นะครับดาวน์โหลดผ่าน App Store นะครับ 15.0 ขึ้นไปของเวอร์ชัน iOS นะครับก็วางแผนเลยนะครับคุณผู้ฟังวางแผนลงทะเบียนให้ได้ก่อนวางแผนลงทะเบียนให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนที่เอานะครับเอาวันที่1ตุลานะครับเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ให้เพราะหลายท่านอาจจะมีแผนในการที่จะไปเที่ยวปลายปีอยู่แล้วนะถ้ามันได้ลดนิดๆหน่อยๆช่วยค่าใช้จ่ายเราได้หน่อยแล้วก็เที่ยวได้สนุกขึ้นที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็กร้านอาหารโอท็อปเลยนะเขาก็จะได้ประโยชน์พอเรามีคูปองในมือเราก็อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยเขาก็ขายของได้ง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับ 2:48 เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกหลายเรื่องนะครับสนุกๆนั้นเลยในช่วงเวลาที่ทอล์กพักสักครู่เดียวครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่ม 5:52 นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Clean Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณSD Car Center ครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมคุ้นสปารีสอร์ทคุ้มสับคุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับเมื่อกี้นะครับทักทายคุณฟังที่อยู่เพิ่มเติมในห้องไลฟ์ด้วยนะครับคุณอวิตาสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับคุณแคมป์บอยสวัสดีนะครับคุณอัศวิน A1 ครับคุณอัศวิน A1 บอกไทยเที่ยวไทยร้านค้าหรือว่าโรงแรมที่ร่วมนะมีน้อยมากอันนี้เป็นความรู้นะครับหลับดีกว่าหลับอยู่บ้านคุณอุดมเขียวครามจีนสวัสดีนะครับเดี๋ยวคุณจะบอกเตรียมแอลไปแอลไหนแอลพิจิตรไหมนะครับคุณฉลองฉายอรุณนะครับสวัสดีนะครับนะคุณอัศวินอ๋อเมื่อกี้คุยเรื่องหัวใจหลอดเลือดใช่ไหมผมเลยนอนเยอะๆกลางคืนนอน9ชั่วโมงนอนกลางวันงีบอีกครึ่งชั่วโมงโอ้ยสบายจริงๆพ่อเลี้ยงอัศวินพ่อเลี้ยงนะครับกลัวที่สำคัญคือห้ามเครียดอืมใช่อันนี้สำคัญแต่ว่ามันบางเรื่องมันก็ไม่อดเครียดไม่ได้กราบสวัสดีครูดอทครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกัปตันนะสวัสดีคุณตุนกรุ๊ปนะครับโอเคคุณประยุทธ์เขตสุวรรณสวัสดีครับคุณอนุรักษ์โคตรเวียงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเอาละครับคุยกันต่อเดี๋ยว3ทุ่มตรงนะครับสัญญาณที่ส่งไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็เชียงใหม่เรดิโอ .com จะตัดเข้าสู่ภาคการปกติของรายการนะครับ3ทุ่มตรงเป๊ะเลยนะครับแต่ของเราเราจะคุยกันไปเรื่อยนะครับถ้าจบพร้อมเขาก็ดีถ้าจบเลยไปก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้สปอตอะไรก็เปิดครบหมดแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไปเรียบร้อยแล้วตามสัญญาช่วงนี้ฮะคุณฟังสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนเนี่ยบางทีหนุ่มๆชาวญี่ปุ่นจำนวนมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าแห่ไปจองคิวกำจัดขนตามร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าหวังว่าผิวที่มันไม่มีขนปกป้องเนี่ยก็จะช่วยคลายความร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่อบอ้าวรุนแรงนะครับมีการไปสัมภาษณ์มิสเตอร์ยูกิคุโบะพนักงานออฟฟิศอายุ24ปีนะครับบอกว่าการกำจัดขนตามร่างกายคือเป้าหมายรับปีใหม่นะครับที่เขาตั้งใจทำร่วมกับกลุ่มเพื่อนครับเขาบอกว่าผิวที่เรียบเนียนไม่เพียงแต่ทำให้รู้สึกสะอาดสะอ้านนะครับดูดีขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังจะช่วยขจัดความรู้สึกเหนียวเหนอะหนาจากเหงื่อที่น่ารำคาญอีกด้วยนะครับผู้อำนวยการกอริลลาคลินิกสาขากินซ่าในกรุงโตเกียวมิสเตอร์ฮิโรยุกิโอตะนะครับบอกว่าในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยนะครับการกำจัดขนบนใบหน้านะครับเช่นพวกหนวดเคราพวกอะไรเนี่ยเคยเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันในความต้องการกำจัดขนในบริเวณอื่นของร่างกายนั้นพุ่งสูงขึ้นดังเห็นได้ชัดทีนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับตามกระแสความนิยมสวมใส่กางเกงขาสั้นในกลุ่มผู้ชายของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในอดีตนั้นการสวมกางเกงขาสั้นมันถูกมองว่ามันไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะกับผู้ใหญ่มันเหมาะเฉพาะกับเด็กหรือใส่ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในที่สาธารณะเหนือในโอกาสอื่นๆนะครับแต่ว่าอุณหภูมิมันร้อนนะมันร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนทำแบบทำลายสถิติอ่ะรัฐบาลกรุงโตเกียวเองก็ยังได้ยกระดับโครงการเขาเรียกว่าคูบิสรณรงค์ให้ประชาชนไม่ต้องสวมเน็กไทและเสื้อแจ็คเก็ตไปทำงานครับช่วยรับมือกับความร้อนแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฤดูร้อนของญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิสูงเขาเรียกว่าสูงเป็นประวัติการเลยนะ 41.8 องศาเซลเซียส Hot Pepper Beauty พรีแพลตฟอร์มรีวิวและจองบริการความงามออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นก็บอกว่าจากการสำรวจปีนี้ผู้ชายมากกว่า1ใน4เคยเข้ารับบริการกำจัดขนขาท่อนล่างใน12เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็โอ้โหจัดคิวยากเลยเพราะว่าคนอยากเข้ามาบริการแว็กขนหน้าแข้งแว็กขนขาออกเยอะเลยนะครับ ทำให้การนัดหมายจองคิวตามคลินิกเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ยากนะครับอันนี้เป็นเรื่องรอบโลกนะเอามาเล่าให้ฟังในช่วงวาไรตี้สบายสบายนะครับสบายสบายอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังดูแล้วไม่สบายเท่าไหร่นะครับไม่สบายหูไม่สบายตาเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับข้อความที่ร้านปันปันไทยฟู้ดร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดริ้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีนะครับ No Israel ติดอยู่หน้าร้านเลยไม่รับอิสราเอลหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอิสราเอลก็คือที่เกาะพังงานแต่ร้านนี้ติดป้าย No Israel ข้อความนี้ส่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดเลยนะครับหน้าสื่อไทยสื่อภาษาฮิบรูนะครับฮิบรูแล้วก็เป็นภาษาหลักที่คนอิสราเอลเขาใช้สื่อสารนะครับพอการขึ้นป้ายอย่างนี้แล้วนะร้านปันปันเนี่ยปันปันไทยฟู้ดเนี่ยนะครับบอกโอ้โหถูกกระหน่ำเยอะเลยนะครับโดนรีวิว1ดาวผ่านแพลตฟอร์ม Google แต่พวกเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมพี่นาทีทั่วแล้วตัดสินใจที่ขึ้นนี้เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับสงครามเชื้อชาติหรือศาสนาแต่ว่าทางร้านเนี่ยได้เป็นผู้ถูกกระทำมานะผู้ใช้ Facebook ใช้บัญชีว่าไผ่เมธินีนะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเผยเหตุผลความไม่พอใจจากการที่ชาวต่างชาติไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นครับตั้งข้อสังเกตว่าการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวยิวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนในระยะยาวได้นะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่ร้านปันปันไทยฟู้ดจะออกมาแสดงจุดยืนมีเกิดกระแสความไม่พอใจของคนท้องถิ่นพุ่งเป้าไปยังคนที่มีเชื้อชาติอิสราเอลหรือว่ายิวเกาะพังงานนะครับปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์ศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าเกาะพังงานแพลตฟอร์มการสื่อสารของคนท้องถิ่นเองนะฮะ4ตุลาโพสต์ของบัญชีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าไข่ KPGโพสต์ข้อความในกลุ่ม Facebook กลุ่มนี้บอกว่าชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองเกาะพังงานเรียกร้องให้คนท้องถิ่นลุกขึ้นมาปกป้องเกาะแห่งนี้จากการถูกกลืนแผ่นดินโพสต์นี้จุดกระแสการถกเถียงในกลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 48,000 คนครับถึงแม้ว่า

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ THAI Passport ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ1ล้านรายใน2วันสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสดช.ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ล่าสุดณเวลา 14:13 ของวันที่20สิงหาคม2569มียอดลงทะเบียนแล้ว 1,140 รายหรือทะลุ1ล้านรายภายในเวลาเพียง2วันโครงการ THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง AI Pass แพลตฟอร์ม AI ที่รวบรวมโมเดลปัญญาประดิษฐ์จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โมเดล AI ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและความต้องการที่หลากหลาย AI Pass รวบรวมโมเดล AI กว่า30โมเดลสำหรับโมเดล AI ที่มีให้ใช้งานบน AI Pass มีทั้งโมเดลด้านการสนทนาการค้นคว้าการสร้างภาพเสียงและวิดีโออาทิ GPT 5.6 Claude Opus 5 Gemini 3.1 Pro Grok 4.3 Sona Deep Research GPT Image 2 Nano Banana Pro C-Dance 2.0 Luria 3 Pro รวมถึงพัทธุมา LLM ซึ่งเป็นโมเดล AI ของไทยการรวบรวมโมเดล AI หลายประเภทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานได้หลากหลายมากขึ้นโครงการ THAI Passport ตั้งเป้าหมายรองรับผู้ใช้งานสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์ม AI Pass ได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยยอดลงทะเบียนที่ทะลุ1ล้านรายตั้งแต่ช่วงแรกสะท้อนความสนใจของประชาชนต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ผ่านโครงการดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผยยามะเร็งพระราชทาน IMC อานิฟกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้รับยาแล้ว215รายคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการกระจายยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าพระราชทาน IMC อานิฟรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ได้ทยอยจัดส่งยา IMC อานิฟให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยได้รับยาแล้ว215รายจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายเตรียมส่งมอบเพิ่มอีก3งวดให้โรงพยาบาลต่างๆครบตามจำนวน 23,000 กล่องภายในสิ้นเดือนตุลาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพยา IMC อานิฟเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานมีตัวยาสำคัญคืออิมาทินิฟใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยและเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารชนิด gastrointestinal stromal tumor ซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารยาดังกล่าวได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผ่านทางสปสช.จำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องเพื่อนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนให้ผู้ป่วยทั่วประเทศเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2,570 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมาทินิฟได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือของทุกเจ้าทุกท่านทุกคนมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้30นาทีโดยประมาณก่อนอื่นนั้นจะมาต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนว่าโยมผู้ชายว่าโยมผู้หญิงที่ติดตามและอื้อกำลังใจทุกเจ้ามาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆที่ได้ติดตามฟังรายการนี้ขอบใจต่อแม่คณิกาตันสิงดื้อบ้านหันแก้วร่วมมุทิตาถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ 3,500 กองบุญตลอดจนคุณโยมอีกท่านหนึ่งได้แก่คุณโยมบัวจันทร์วรรณธาบ้านขันแก้วเช่นเดียวกันขอบใจแต่โยมบัวไหลใจชนะตลาดอ่างดงเนื้อรวมบุญ 2,000 กองบุญด้วยบุญด้วยกุศลต่างๆที่เราได้กระทำมานั้นบอกว่าการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีได้อือตานได้รักษาศีลได้ฟังเทศได้เจริญจิตภาวนาก็ดีล้วนแต่เป็นผลในทางดีทั้งนั้นผลบุญกุศลที่สร้างนั้นย่อมเมื่อเราสร้างก็เป็นผลของเราเหมือนเราอาบน้ำสิ่งสกปรกเหงื่อใครทั้งหลายมันก็หายไปผ้าผ่อนต้นสบายที่เรานุ่งห่มถ้าเราซักมันสะอาดมันนุ่งก็มีกลิ่นประเหม็นประสาบความเหม็นความสาบสกปรกเหล่านั้นคือตัวกิเลสตัณหาความอยากความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราบ่ชำระออกด้านจิตใจยิ่งจะทำให้เราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ยิ่งขึ้นไปบางคนอาจจะบอกว่าบัดแท้มันญาติโยมจังมาเล่าให้ฟังเนาะอันคนขอตานเข้าบ้านมาสะดุ้งยะลบไปตุกละอันตัวเจ้าเตียวเข้าบ้านมาลบเป็นตุกละถามว่าลบเพราะยังเพราะว่าตัวกิเลสมันรุนแรงมันแข็งแรงมันบ่ค่อยสู้สิ่งที่ดีที่งามได้

นั้นญาติโยมเราอยากได้สิ่งดีก็สร้างเมื่อมีชีวิตถ้าเอาหมดชีวิตไปเมื่อใดใครจะสร้างเขาก็บ่สร้างเขาก็บ่สามารถที่จะรู้ได้มีครอบครัวหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยพ่อแม่ได้จากไปหลายสิบปีลูกเต้าเรียนหนังสือจบได้ทำการทำงานมีตำแหน่งหน้าที่อย่างดีก็ได้กินเงินเดือน 5-60,000 กว่าบาทแต่บ่เคยทำบุญบ่เคยนึกถึงพ่อถึงแม่มัวแต่การแต่งงานมัวแต่กินแต่แอวไปอยู่กับครอบครัวซึ่งมันมีโอกาสจนคืนหนึ่งอีกอ่ะไปเล่าฟังแม่ไปเข้าฝันว่ากูก็อยากกินอันนั้นกูก็อยากกินอันนี้อยากกินลาบสูงเกินไปเราพอมตานอย่างกูลูกเป็นพ่อแม่ก็สุดพร้อมพ่อก็พร้อมจะดุ้งตื่นมาก็บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจจึงขึ้นมาทำบุญถวายขันเข้ามีลาบมีก้อนลมมีสะปะ แสดงว่าถ้าบ่เข้าฝันนี่ไม่ได้บุญเติมบุญต่อแล้วนะเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่น่าคิดอัศจรรย์ใจยิ่งนักการไหว้พระสวดมนต์ก็ได้บุญกุศลอันยิ่งยศเหมือนทุกวันที่ธรรมาภาพนำญาติโยมไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตัวเอาต่อไปนี้ตั้งใจเน้อตั้งใจอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตปะคะวะตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุหุนังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบรงนิยมนะอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาพระอาจารย์พระอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโฆวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโฆปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลังจะโยจามนาโปจกุณัสสะโทปะปะกะโอตุสุบินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตปะกวตาตโมสันติติโกอัตตาลิโกเอกิปัสสิโกโอปัณญิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังนะตันตังธรรม

ปมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวกุตตรตนังโอสัตถังกุตมังวรังยิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะสุตินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขวุปสัมเมนตุเตสักกัตตัวธัมมรตนังโอสัตถังกุตมังวรังปะลิลาอุปัสสมนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตวาสัพเพปญาอุปัสสมันตุเตสักกัตตัวสังขารตนังโอสัตตังอุตมังวรังอาอุไนยังปาอุไนยังสังขะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตวาสัพเพโรกะอุปัสสมันตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังอัตถิอุตตัสสะวิจยโยธัมโมโลกเตอนุตตโรสัพพะสัตตาเอตัตถายะตังตวงกันอะเกเตวะเตปะลิวัจเจลาจะตันเตอมนุสเสยิปาวะเกปะยะเกนะเกวิเสภูเตอะกาละมรณีนะวาสัพพะสัมมามรณะมุตโตอัตเปตุกะละมาริตังตัจเจวาอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัจเจวาอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังโพชังคารณังวจนังคารงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พุทธังคะปริตและยันดุนิมิตตังสักกัตตัวและนัตติเมอธิอุณสะวิจโยมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมผู้ฟังยอมทุกท่านแม่นตะลงโรกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยในสรีระร่างกายทุกส่วนกินยาก็บ่หายหมอยุกหมอยาก็บ่หายขอบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าญาติโยมจงอันตรธานหายสวงหาย
มีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นบัดตนข้าพระเจ้าญาติโยมทุกคนเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลใกล้ไปก็เมื่อมีใจครับมาก็มีโชคปราศจากภัยทั้งหลายบวชโจรภัยอคิภัยวัตภัยอุทกภัยอุบัติภัยโรคภัยอย่าได้มากำมาตายขออยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญามาตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทขอญาติโยมจำเริญด้วยการคิดการค้าการขายเพื่อได้กำลงกำไรนักๆจเจริญหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขขังพระลังกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอดพายุมันต่อแบมลองสองสามวันตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงชีวิตยมและอาตมาก็ผ่านมาและต้องผ่านต่อไปถึง120ปีตั้งแต่ตะวันเจ้ามาจนถึงปัจจุบันวัดหนองตองใกล้เคียงและทุกคนทุกแห่งจะว่าในฝนตกจะว่านักก็นักแต่ว่าลมมันพอให้พอดีฝนตกนักในกลางวันและตอนเย็นท่านทั้งหลายตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไม่ไปไหนก็มีญาติโยมเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมกันที่วัดจะมาก็นำธรรมปฐมมาลัยต้นคือธรรมมาลัยต้นมาลัยปลายเนี่ยญาติโยมจะได้กล่าวถึงพระมหาเทพมาลัยได้เสด็จขึ้นไปสู่บนสวรรค์เพื่อไปกราบพระมหาธาตุจุฬามณีไปก็ไปพบพระอินทร์แล้วก็ได้ไต่ถามพระอินทร์ต่างๆนานามีคำหนึ่งอันเทพบุตรหนึ่งตนเข้ามาพร้อมนางฟ้า100เป็นบริวารสมาเทพมาลัยก็ถามว่าเทพบุตรตนเนี้ยมันสร้างบุญสร้างกุศลอย่างล้ำมาเหลือตายแล้วมาเกิดบนสวรรค์มีนางฟ้าจะเป็นร้อยท่านทั้งหลายพระอินทร์ก็ตอบพระมหาเทพมาลัยว่าเทพบุตรตนนี้เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์นั้นเป็นคนทุกข์ยากอับจนอาเจ้ากินค่ำแต่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีศีลมีธรรมวันหนึ่งไปปะสิกากาก็เกือบตายเหมือนกันยายคนนี้ก็เอาเข้าเนี่ยไปป้อนกาจงหรือกาก็โดยอานิสงส์อันเนี้ยตายจากโลกมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรตนเนี่ยนางฟ้าทั้งหลายนั่นก็เช่นเดียวกันเพราะเป็นอานิสงส์ที่ได้มีเมตตาธรรมช่วยเหลือสัตว์ธรรมนี้มันเทศไปถึงตอนเทพบุตรองค์ที่สิบหนกมีบริวารจะเป็นแสนเป็นแสนพระมหาเทพมาลัยก็สงสัยก็ถามเพิ่นก็ตอบใช้เวลาเทศอยู่ประมาณ40กว่านาทีทำถึงจบท่านพระอินทร์เหมือนกันนะต่อจากนั้นลงมาฉันเข้าออกเดินทางไปอำเภอแม่อ่อนไปวัดศรีบุญเรืองตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนเพราะคณะสงฆ์ร่วมกับพี่น้องประชาชนจัดธรรมะสัญจรขึ้นก็ห้ามฝนไปสุดต่างตะวันนี้ไปตั้งละปูนพดอำเภอแม่ทาขึ้นมาจนถึงเขตอำเภอแม่อ่อนแม่อ่อนตะกอนเป็นเขตอำเภอสันกำแพงแต่ว่าแบ่งการปกครองมีอำเภอแม่อ่อนขึ้น
ฝนตกญาติโยมระหว่างธรรมภาพเดินทางไปจะถึงบ้านปงตาเนี่ยก็ญาติโยมปั่นรถถีบกันไปคนเฒ่าสอนคนหนุ่มปั่นรถถีบบนหูทางลาดไปถึงแวบไปละเนี่ยรถบางกันก็ใส่ญาติโยมไปเป็นรถปิกอัพฝนก็ตกสุยสุยสุยท่านพี่น้องเขาจะพูดก็นั่งอยู่บนรถเพราะมีความตั้งใจแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านก็กำต้นขวดทานไปร่วมจะมาไปถึงวัดศรีบุญเรืองนั้นมีหลวงพ่อพระครูท่านเป็นเจ้าคณะตำบลพระต้อนรับพระพระสงฆ์องค์เด่นจะวานนี้ส่วนมากจะเป็นเทวดานับ100%เทวดา70เทวบุตร30ก็มีของขวัญของรางวัลมอบหลังจากเทศจบมีถึงทีวีจอแบนมีถึงเครื่องหม้อหุงข้าวต้มน้ำมีถึงอะไรหลายอย่างคิดเป็นเงินนี่เป็นหมื่นหมื่นญาติโยมไปก็ลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็เทศจบก็จับสลากกันดาวาปัจจัยเวลาประมาณ45นาทีก็เอวังท่านนายกท่านกำนันตลอดจนญาติโยมพ่อน้อยพ่อหนานสาธุเจ้าต่างก็ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความนิ่งเป็นสมาธิตั้งมั่นแต่ว่านี่นั่งเก้าอี้ก็มีนั่งกับพื้นก็มีคนประมาณ300กว่าญาติโยมใช้เวลาพอสมควรเสร็จก็กลับวัดหนองตองก็ต้องขากลับห้ำฝนนักขนาดก่อนจะถึงที่ดอยติฝนลงบะบะบะมาก็กำแห้งแก๊กแดกมีแม่มกำฝนตกจะเข้าในเมืองมีฝนเข้ามาในเมืองฝนตกญาติโยมนะบะบะฝนตกก็ค่อยใบไม้ก็มาเป็นอย่างนั้นนะจะมาว่าคนเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาธรรมเป็นว่าเมตตาค้ำจุนโลกโลกเย็นเพราะเมตตาเมตตาคือความอักซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีต่อกันทุกวันที่เราอยู่กันได้เพราะเราฮักกันหรอกมีความจริงใจต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันพอน้ำท่วมเมืองน่านเมืองอย่างกูเนาะญาติโยมทั้งหลายก็ป้ากันไปช่วยพี่น้องเมืองน่านที่ถูกน้ำท่วมน้ำหลากด้วยเมตตาของคนก็หลั่งไหลป้ากันไปช่วยฉะนั้นญาติโยมโลกสังคมเนี่ยถ้ามันขาดเมตตาโลกก็ร้อนเพราะคนเฮานั้นมันมีความอักมีความปรารถนาดีต่อกันมีแต่ความจะชิงดีชิงเด่นกันบางอย่างเนี่ยเราจะดูได้จากสังคมปัจจุบันเนี่ยรบราฆ่าฟันกันฆ่ากันตายถึงวันเดือดร้อนกันถึงวันคนเฮานี่ความจริงนั้นว่าค่อยยอมรับความจริงบ่ค่อยที่จะแก้ไขจะไปมองสิ่งที่มันบ่จริงเอามาแก้ไขการแก้ไขนั้นญาติโยมจะต้องบ่กระทบกระเทือนต่อคนอื่นแต่ทางที่ดีนะธรรมภาพว่าแก้ที่ตัวเองนะแก้ที่ตัวเองเมื่อมีเมตตายิ่งยิ่งขึ้นไปเมตตาถ้ามีนักญาติโยมมันจะกระจายไปถึงคนอื่นตัวเองขนาดตัวเองมาแก้ไขตัวเอง
ยังยะยังพิษสินวิธรรมฆ่าสัตว์ชีวิตลักโลกคงอยู่คนทุกข์ยากอับจนก็ย่ำยีเบียดเบียนเนี่ยดูถูกดูแคว้นแสดงว่าจิตใจนั้นไม่ได้พัฒนาไม่ได้มีเมตตาธรรมฉะนั้นญาติโยมเมตตาค้ำจุนโลกสังคมจะเป็นสุขเพราะเมตตาสังคมจะเป็นทุกข์เพราะขาดเมตตาสมัยก่อนเป็นตุ่นหนุ่มตุ่นน้อยไปนิมนต์หลวงปู่ครูบาสุรินทร์วัดสีเตี้ยก่อนที่จะไปนั้นก่อนจะรู้จักครูบานะมีครั้งหนึ่งญาติโยมจะมาเป็นตุ่นหนุ่มตุ่นน้อยอยู่อายุเข้าประมาณ40มีตุ๊เจ้าเท่าตัวหนึ่งกับตุ๊เจ้าหนุ่มและญาติโยมมาที่วัดมาถึงที่วัดคนที่ติดตามก็บอกว่านี่คือบ่าวคือครูบาสุรินทร์วัดสีเตี้ยต่อมาก็ตกใจเพราะครูบานั้นเป็นพระอาจารย์ที่โด่งดังมากมีนักร้องนักแสดงมีทหารตำรวจเคารพนับถืออายุครูบาเต้าหลวงปู่แหวนเบิ่นมาถึงเขาก็เข้าไปกราบวันนี้มีโอกาสมาเอี่ยวท่านพระครูเอี่ยวกับลูกแก่หลานยกผ้าจีวรมาประเคนเป็นสีครับขอนิมนต์พระครูเปลี่ยนผ้าที่ข้าเจ้าเอามาทานเนี่ยจะมาก็เข้าห้องเปลี่ยนผ้านุ่งผ้าเป็นสีครับผู้บ่าวก็ยื่นน้ำมันมนต์แล้วก็ตะกุดอย่างลายอย่างมีโอกาสเวลาจะมาแถม

อยู่ในห้องกระจกครูบาบ่ได้ไปเน้อพระครูเน้อแต่ครูบาจะแผ่เมตตาด้วยความเมตตาธรรมอันสูงส่งของครูบาเพื่อนก็ห้องลูกศิษย์ลูกหาว่าโต๊ะมานี่ก่อนเอาน้ำมันมนต์ท่านพระครูเน้อ42 43ขวดเท่าอายุปัดตุเจ้าได้ฟังดีเน้อ10ขวดลงไปลงจากกุฏิห้องตุนั่นมามาโตมานี่ยังเอาฮือท่านพระครูสิบเดียวอย่าแต่ตุเจ้าก็งงนะอยู่ต่อมาครูบาก็ได้ถึงแก่มรณภาพละสังขารไปก่อนจะตายสั่งเขานิมนต์ไปเทศสั่งเขานิมนต์ไปโอกาสเวนตาลแล้วเออไปร่วมเผาศพของครูบาก็เรียกว่าด้วยเมตตาธรรมของครูบาสูงส่งมีต่อตนอาตมภาพฉะนั้นภาพต่างๆกรรมต่างๆจึงไม่ลืมเอาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มีความสุขมีความอบอุ่นฉะนั้นเมตตาคำจุนโลกเอาอยู่ด้วยกันถ้ามีเมตตามันมีความสุขถ้าขาดเมตตาโลกนี่ก็ร้อนเป็นไฟนี่ฝากกับโยมเนอร์เออมีเมตตาตามเนอร์เอาละวันนี้พอดีอายุวันโนสุขังพลังพบกันไว้โอกาสหน้าเจริญพร

การบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4ทับ2000สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพธิ์สดวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4ทับ2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-064-7501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้พวกเราทั้งหลายอาศัยสติชีวิตเราจะมั่นคงหากเราไปอาศัยจิตชีวิตเราจะไม่มั่นคงปัญหาสารพัดปัญหาเกิดจากจิตทุกสารพัดทุกเกิดจากจิตสุขสารพัดสุขเกิดจากจิตจิตมันพาเราไปให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์จิตมันมีเหตุมีผลให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราชอบใจให้ไม่ให้เราชอบใจจะให้ไปตรงโน้นจะให้ไปตรงนี้นั่นคือจิตจะให้อยู่ตรงนั้นจะให้อยู่ตรงนี้ก็คือจิตตั้งใจมาอยู่ตรงนี้1เดือนแต่ก็อยู่ไม่ถึง1เดือนนั่นคือจิตตั้งใจอยู่นี่3วันแต่ก็อยู่1เดือนนี่คือจิตจิตมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมาบวชแล้วตั้งใจจะบวชแต่บวชแล้วก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามที่ตั้งใจคือจิตทางนั้นน่ะจะเป็นพระก็อยู่ที่จิตจะเป็นชาวบ้านก็อยู่ที่จิตจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาก็อยู่ที่จิตคนชั่วคนดีก็อยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันแปรสภาพเปลี่ยนแปลงความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นที่จิตอยากได้อยากมีก็เกิดขึ้นที่จิตจิตมันจึงพาเราไปตามสถานที่ต่างๆไปแล้วก็หลงไปแล้วก็เกลียดก็อยู่ที่จิตหมดในเราพิจารณาดูนี่หากเราไม่หลงเราไม่เกลียดมันก็อยู่ที่จิตแต่ชอบไม่ชอบก็อยู่ที่จิตนี่แหละพอใจไม่พอใจก็อยู่ที่จิตนั่งสมาธิได้นานก็อยู่ที่จิตนั่งสมาธิไม่ได้ก็อยู่ที่จิตเราเห็นว่าจิตมันไม่เคยสงบจิตไม่เคยสงบจิตเราไม่แตกต่างจากแมลงวันจิตเราไม่แตกต่างจากยุงจิตเราไม่แตกต่างจากลิงจิตเราเนี่ยมันไม่เคยสงบเรามาพิจารณาดูจิตเราเคยสงบไหมจิตเรามันวุ่นวายตลอดกาลเวลาจิตมันพาเราหลงมาตลอดชีวิตจิตมันโกหกเรามาตลอดชีวิตมันบอกให้เรามันโกหกเรามันหลอกเราเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วจะเป็นแบบนี้พอได้สิ่งนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดตอนที่มันไม่มีเงินมันก็บอกว่ามีแค่นี้ก็พอมันมีเสร็จแล้วมันก็อยากได้เพิ่มขึ้นอีกนั่นก็คือจิตมันมีความอยากมันมีความโลภมีความโกรธความหลงแล้วคนส่วนมากก็อยู่ภายใต้คำสั่งของจิตมันเป็นคำสั่งของจิตจิตที่มีความโลภความโลภก็สั่งจิตต่ออีกในพวกเราทั้งหลายสิ่งใดที่มากระทบจิตจิตก็คอยตามไปสิ่งนั้นหมดจิตเราก็เหมือนเด็ก2ขวบ3ขวบใครมาคุยใครมาพูดดีใครเอาขนมมาให้มันกินมันก็หลงคนนั้นอีกพวกเราทั้งหลายจิตมันไม่มีหลัก จิตมันไม่ได้อาศัยสติดังคำว่าหมาไม่รู้จักเสือน่ะหมาไม่รู้จักเสือหมาก็ย่อมถูกเสือกินฉันใดจิตไม่รู้จักจิตไม่รู้จักสติจิตก็จะถูกกิเลสตัณหาราคะความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตมันจะเกิดคำว่าสุขจะเกิดคำว่าทุกข์ทุกข์เกิดก็ออกอาการก็คือจิตสุขเกิดอาการสุขเกิดจิตมันก็ออกอาการนั่นก็คือจิตมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเราเอาจิตไปยึดมั่นไปยึดสติเอาสติมาเป็นที่พึ่งของจิตหรือเอาสติมาเป็นครูมาเป็นอาจารย์ของจิตหรือเอาสติมาเป็นบ้านให้ขอกับจิตเมื่อจิตมันมียึดเมื่อจิตพึ่งพาสติจิตอาศัยสติจิตรู้จักคำว่าสติจิตนั้นจะไม่เกเรจิตนั้นจะมีจิตเราจะไม่เกเรถ้าจิตนั้นรู้จักคำว่าสติจิตก็จะไม่ถูกกิเลสหลอกไม่ถูกสิ่งใดดอกมาหลอกจิตได้ถ้าจิตนั้นอาศัยสติถ้าจิตนั้นอาศัยสติจิตนั้นก็จะเป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตอาศัยสติแล้วจิตเป็นผู้รู้มันก็รู้ว่าสุขมันไม่เที่ยงมันก็รู้ว่าทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วมันก็รู้ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันก็บอกให้เรารู้รู้เฉยๆให้เรารู้แล้วให้รู้เฉยๆร้อนก็ให้เรารู้หนาวก็ให้เรารู้ให้รู้เฉยๆที่สุดร้อนก็ดีหนาวก็ดีเย็นก็ดีมันก็เปลี่ยนแปลงและแปรสภาพให้เรารู้เฉยๆเมื่อจิตแล้วให้เราจิตเป็นผู้รู้นี่จิตก็ไม่ต้องรับภาระสิ่งที่จิตมันรู้ดังคำว่าจิตรู้สิ่งใดให้ละสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดให้อยู่เหนือสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดจิตไม่ตามรู้สิ่งนั้นแต่พวกเราทั้งหลายจิตของเราเนี่ยมันจะรู้แล้วมันก็จะละสิ่งที่มันรู้มันจะเข้าใจความจริงเข้าถึงความจริงจิตผู้รู้มันก็รู้ว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการเมื่อจิตนั้นสัมผัสกับคำว่าเกิดว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายหรือคนในครอบครัวคำว่าหรือคนในครอบครัวประสบคำว่าความแก่ความเจ็บความตายจิตก็จะไม่ก่อออกอาการไม่สำแดงอาการใดๆเพราะจิตมันเป็นจิตผู้รู้รู้ความจริงทุกคนเป็นเช่นนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีจิตผู้รู้ก็รู้ว่าเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายไม่จะรู้แบบนี้ละเกิดคือรู้เรื่องธรรมชาติก่อนเมื่อมารู้เรื่องธรรมชาติทั้งระบบแล้วเนี่ยมาจิตมันก็จะอยู่เหนือธรรมชาติอีกระดับหนึ่งถ้าจิตเราไม่รู้เรื่องธรรมชาติจิตก็อยู่ภายใต้ธรรมชาติธรรมชาติก็กลายเป็นช้างเราก็กลายเป็นสูงที่ช้างลากสูงมันทุกข์ทรมานไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตให้จิตเราเป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันก็จะบอกให้เรารู้ว่าความอดทนนี่แหละจะเป็นพลังงานที่เราขับเคลื่อนให้เราอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้วิริยะภาคเพียรนี่แหละเป็นพลังงานที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้เราพัฒนาก็ดีแก้ปัญหาก็ดีให้มันง่ายให้มันสะดวก แต่พวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนฝากให้เราได้พิจารณาว่าจิตว่ามันอาศัยสติแล้วจิตนั้นจะเป็นจิตที่อบอุ่นจิตที่อบดังแม่เข้าใจลูกดังลูกเข้าใจแม่อยู่กันแล้วอบอุ่นแต่แม่เราพิจารณาเหมือนนั่นแหละเป็นสาระสติเปรียบเสมือนแม่จิตก็เปรียบเสมือนลูกถ้าจิตอาศัยสติพึ่งพาสติเป็นดังเช่นแม่กับลูกอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขพวกเราทั้งหลายอยู่ร่วมแล้วเกิดความสงบสุขมันไม่มีเรื่องทุกข์มีแต่เรื่องสุขมีแต่เรื่องสงบสุขเหมือนแม่กับลูกแต่พวกเราทั้งหลายเพื่อลูกไปอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขอีกอย่างนึงแต่เพราะว่าลูกอยู่กับแม่นั้นก็อีกอย่างหนึ่งแล้วว่าลูกอยู่กับแม่ทุกอย่างปลอดภัยอย่าได้แม่ก็คือผู้ที่รักลูกมากกว่าบุคคลใดๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้แต่ถ้าเราไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ไม่รักเราแค่บางเวลาเพื่อนก็รักตัวเองมากกว่ารักเพื่อนเราพวกเราทั้งหลายเมื่อสติเมื่อจิตอาศัยสติเมื่อสติเป็นหลักให้กับจิตเมื่อสติเป็นครูของจิตเมื่อสติเป็นอาจารย์ของจิตเมื่อสติเป็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้กับจิตจิตนั้นก็จะมีที่พึ่งจิตนั้นจึงเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตนั้นจะต้องอดทนจิตนั้นจะต้องอดทนจิตจะต้องอาศัยวิริยะภาคเพียรจะเลือกเอาสิ่งที่จะเลือกเอาสิ่งที่เป็นธรรมทั้งหมดอะไรที่ไม่เป็นธรรมจะไม่เอาจิตจะต้องอดทนต่อความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดจิตมันจะไม่ให้ไม่ไปยึดติดความโลภความโกรธความหลงจิตจะใช้สติจิตมันจะอาศัยความอดทนจิตมันจะอาศัยวิริยะภาคเพียรไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงมาเกาะติดที่จิตไม่ให้จิตไปหลงความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเราจะต้องใช้ความอดทนมาควบคุมจิตเมื่อจิตมันมีความอดทนจิตนั้นก็จะคงสภาพเดิมถ้าจิตมีความอดทนจิตนั้นก็เบิกบานผ่องใสตลอดกาลเวลาเราใช้ความอดทนในควบคุมจิตใช้วิริยะภาคเพียรในควบคุมจิตเมื่อจิตมีความอดทนเมื่อจิตมีวิริยะภาคเพียรแล้วจิตนั้นมันจะสงบจิตมันจะสงบเมื่อจิตมีความอดทนจิตมีวิริยะภาคเพียรจิตมันจึงเกิดคำว่าสำเร็จสำเร็จสำลิดผลสมปรารถนาแต่พวกเราทั้งหลายจิตของเรานี่มันอ่อนแอจิตของเรานี่มันหวั่นไหวตลอดจิตเราไม่มั่นคงดังที่บอกว่าจิตเราไม่มั่นคงจิตมันแปรสภาพตลอดให้เราพิจารณาว่าจิตเรามันแปรสภาพตลอดฝากเขาเราได้พิจารณาว่าจิตอันแปรสภาพตลอดเวลาจิตของเรามันก็มีแต่สุขกับทุกข์ทุกลมหายใจทุกวันนี้นั่นคือจิตของผู้ไม่รู้มีสุขกับทุกข์ทุกวันความสุขกับทุกข์กลายเป็นสมบัติของคนทุกคนบุคคลที่ฝึกจิตอบรมจิตที่อาศัยสติสุขทุกข์ไม่เกิดถึงแม้เกิดก็แก้ไขได้บุคคลที่ฝึกจิตอาศัยสติ เกิดแต่คำว่าความสงบความสงบจะเกิดขึ้นกับที่จิตที่กายของผู้ที่ฝึกจิตเพราะฉะนั้นความสงบปราศจากความทุกข์ความสงบปราศจากความสุขหรือสุขนั้นปราศจากทุกข์สุขนั้นปราศจากความสุขมันเป็นสุขที่อยู่เหนือความทุกข์เป็นสุขที่อยู่เหนือความสุขสุขนั้นต้องเกิดจากคำว่าความสงบที่เกิดจากการเรานั่งสมาธิในพวกเราได้มีสติพิจารณาจิตผู้รู้มันก็รู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมันก็บอกให้เรารู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่สามารถเห็นธรรมเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้การปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนเราเดินจากเชียงใหม่ไปลำพูนนั่นแหละเราก็จะรู้แล้วว่าระหว่างที่เราเดินร่างกายเราเป็นแบบไหนอย่างใดระหว่างที่เราเดินเราก็รู้อาการของกายรู้อาการของจิตฉันใดผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จะรู้อาการของกายของจิตขณะที่เรานั่งสมาธิมันไม่แตกต่างการนั่งสมาธิกับการเดินทางไปลำพูนน่ะเหมือนกันทุกอย่างเราเดินจากเชียงใหม่ไปลำพูนอาการของจิตเป็นแบบไหนอาการของกายเป็นแบบไหนเราจะได้รู้เลยเรานั่งสมาธิเราก็รู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตว่ามันออกอาการมันสำแดงอาการมันพอใจมันไม่พอใจมันก็ออกอาการมันเจ็บมันปวดเราก็รู้เหมือนเราเดินไปจากเชียงใหม่ไปลำพูนเดินด้วยเท้าเราเนี่ยเราก็รู้ว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนอย่างไรมันเจ็บมันปวดมันอึดอัดมันหงุดหงิดนั้นมันมีความอดทนมันมีวิริยะภาคเพียรไหมหรือมันขายวิริยะภาคเพียรมันไม่เอาความอดทนแล้วนี่แหละเราก็จะรู้สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องพิจารณาแต่เป็นระบบมันเมื่อเรามีความอดทนแล้วที่พวกเราความอดทนเนี่ยมันจะเป็นสมบัติของผู้ที่มีสติความอดความวิริยะภาคเพียรเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ที่มีสติความโลภความโกรธความหลงของเป็นของคนที่ขาดสตินะขาดสติความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นบ้านเป็นอารมณ์มาเป็นเหตุเป็นผลในพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้คนที่ฝึกจิตจะเพิ่งพาธรรมะตลอดเวลาไม่มีศาสดาองค์ใดทำให้เราพ้นทุกข์ได้มันจะรู้อย่างนี้มีตัวเราได้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เราไม่กินข้าวเราก็ไม่อิ่มเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้ว่าธรรมเป็นแบบไหนนี่แหละพวกเรามันง่ายมาธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่เรื่องที่ยากธรรมะเป็นเรื่องที่ยากก็คือมันยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตเท่านั้นผู้ที่ฝึกจิตแล้วมันจะง่ายทุกอย่างธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงผู้ที่มีธรรมะจึงรู้ว่าธรรมะเกิดขึ้นที่กายผู้ที่ฝึกจิตจึงรู้ว่าธรรมะเกิดขึ้นที่จิตผู้ที่ฝึกจิตจึงรู้ว่าร่างกายของเราจิตของเราเป็นต้นกำเนิดของธรรมดังคำว่าเกิดก็เป็นวิทยาศาสตร์แก่ก็เป็นวิทยาศาสตร์เจ็บป่วยก็เป็นวิทยาศาสตร์ตายก็เป็นวิทยาศาสตร์พวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้บอกสอนให้เรารู้บอกสอนให้เรารู้รู้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นของธรรมดาผู้ที่มีจิตอาศัยสติจิตที่อาศัยสติจิตก็จะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาบุคคลที่ไม่ได้ฝึกจิตไปอาศัยความคิดจิตนั้นก็เศร้าโศกเสียใจเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาปรากฏทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจตั้งแต่ หนึ่งปีก็ยังไม่หายสองปีก็ยังไม่หายและจิตมันได้ฝึกมันก็ไปยึดติดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราละไม่ได้มันก็ทำลายปัจจุบันลูกแม่บางคนก็ลูกตายมาเป็น5ปีแล้วก็ยังละไม่ได้ยังคิดถึงลูกอยู่ทุกวันร้องไห้อยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้แหละพวกเราละไม่ได้ไม่จิตมันไม่เข้าใจความเป็นจริงเมื่อเราไม่เข้าใจความเป็นจริงแล้วจิตมันก็จะหลงร้องไห้เสียใจเศร้าโศกพี่นี้พี่ไรลำพันไปไหนไม่ได้เหมือนหนูติดกาวเหมือนคนติดคุกในพวกเราทั้งหลายเหมือนคนติดคุกทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่อิสระถ้าจิตเราอาศัยสติจิตเราจะเป็นอิสระเหมือนคนอยู่นอกคุกจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้จะกินข้าวอะไรก็ได้นั่นคืออิสระติดถ้าจิตเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันก็เหมือนคนติดคุกไม่มีสิทธิ์เลือกกินไม่มีสิทธิ์เลือกนอนคือทำอะไรก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพเราจะเห็นว่าคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพทำลาย

0: Radio, freshen up. เป็นสมาชิกกับเบิร์ดคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
10: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
13: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
14: เชื่อมั่นในความดี
13: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
14: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
13: ทำดีด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
14: ทำดี
13: ด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
14: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
13: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
14: Mass
13: FM เชื่อมั่นในความดี
15: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
16: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
17: การไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
18: สาธุ
19: สาธุ
17: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
20: นิทานแปลว่าเหตุ
21: นิทานชาดก
19: เรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
20: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติจากพระไตรปิฎกเรื่องโกติสิมมพรีชาดกหรือเทวดาระวังภัยเรื่องราวในอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมีอยู่ว่าพญาครุฑตัวหนึ่งมีรูปร่างใหญ่และตัวยาวมากโฉบเฉี่ยวเอาพญานาคแล้วบินไปเกาะที่ต้นโกติสิมพลีจับพญานาคห้อยหัวแล้วเขย่าเพื่อที่จะเอาสัตว์ที่พญานาคกินเข้าไปพญานาคคิดจะสลัดตัวให้หลุดพ้นจากพญาครุฑสอดขนดเข้าไปที่ต้นไทรพันยึดไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพญาครุฑดึงอย่างแรงจนต้นไทรถอนขึ้นไปพร้อมๆกันพอถึงต้นโกติสิมพลีก็กินตับไตไส้พุงและสัตว์อื่นๆที่อยู่ในท้องพญานาคจนหมดเหลือไว้แต่ซากมีนกน้อยตัวหนึ่งกินผลไทรอิ่มแล้วบินไปเกาะอย่างต้นโกติสิมพลีรุกขเทวดาเห็นเข้าก็สั่นสะท้านไปทางต้นโกติสิมพลีนึกในใจว่าถ้านกน้อยถ่ายมูลออกมาบนต้นไม้เราต้นไทรก็เกิดและในอนาคตอาจจะทำให้วิมานของเราพังพินาศได้พญาครุฑมองเห็นแล้วถามขึ้นว่าท่านเป็นอะไรทำไมถึงตัวสั่นล่ะขนาดเราแบกพญานาคตัวยาวเป็นพันวายังไม่สั่นเลยท่านแบกนกตัวนิดเดียวกลับสั่นกลัวอะไรหรือรุกขเทวดากล่าวตอบว่านกน้อยเราไม่กลัวหรอกแต่สิ่งที่กลัวคือมูลของนกที่กินผลลูกไทรอีกหน่อยก็จะงอกเป็นต้นไทรใหญ่ในอนาคตอาจจะทำให้วิมานของเราพังพินาศลงได้เรามองเห็นภัยข้างหน้าอย่างนี้เราถึงหวาดกลัวอยู่พญาครุฑฟังแล้วเกิดความชื่นชมคนเฉลียวฉลาดมักมองเห็นภัยที่ยังมาไม่ถึงเมื่อมองเห็นภัยนั้นแล้วชื่อว่ามองเห็นทั้งโลกนี้และโลกหน้าจากนั้นพญาครุฑก็ได้ไล่นกน้อยที่เกาะอยู่ให้หนีไปจากต้นไม้นั้นธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภัยที่มองไม่เห็นอาจทำให้เกิดความพินาศใหญ่หลวงได้พึงระวังภัยที่ยังมาไม่ถึงดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพึงระแวงสิ่งที่ควรระแวงพึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึงตัว
21: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
19: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
21: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
22: ์นันทิขยะสูตรสิ้นความเพลิดเพลินก็สิ้นความชอบมากจิตก็หลุดพ้น

0: ติ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นความเห็นถูกต้องชอบธรรมเมื่อเธอเห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายรูปเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความชอบมากเพราะสิ้นความชอบมากจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและความชอบมากจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นความรู้สึกอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นความเห็นถูกต้องชอบธรรมเมื่อเธอเห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายความรู้สึกเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความชอบมากเพราะสิ้นความชอบมากจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและความชอบมากจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว

0: ตี
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นความจำอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นความเห็นถูกต้องชอบธรรมเมื่อเธอเห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายความจำเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความชอบมากเพราะสิ้นความชอบมากจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและความชอบมากจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว

0: ติ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นความคิดอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นความเห็นถูกต้องชอบธรรมเมื่อเธอเห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายความคิดเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความชอบมากเพราะสิ้นความชอบมากจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและความชอบมากจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นวิญญาณอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นความเห็นถูกต้องชอบธรรมเมื่อเธอเห็นโดยชอบย่อมเบื่อหน่ายวิญญาณเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความชอบมากเพราะสิ้นความชอบมากจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและความชอบมากจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นแลดีกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงเมื่อได้ทำกรรมดีมาแล้วดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ขอนอบน้อมอภิวาทคารวะบูชาอย่างสูงสุดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
3: สาธุ
2: วันนี้เป็นวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2555เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันมหามงคลมีการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีกันทั่วโลกนะคะวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะพระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4แต่ว่าพระองค์ได้นำคำสอนของพระองค์เนี่ยมาสอนปัญจวัคคีย์อีกประมาณเกือบ2เดือนต่อมาพระองค์เสด็จไปสอนปัญจวัคคีย์ก็สอนเรื่องอริยสัจ4แต่เป็นการสอนอริยสัจ4โดยสรุปนะวันนี้มีโยมมาขอฟังธรรมเป็นพิเศษนะก็เลยจะอธิบายเรื่องนี้พวกเราช่วยเปิดหนังสือสาธยายมนต์ฉบับชาวบ้านนะซึ่งพิมพ์แจกโดยมูลนิธินิโรธารามหน้า26นะคะถ้าพวกเราถามว่าวันนี้อาจารย์จะแสดงธรรมเรื่องอะไรก็ตอบสั้นๆว่าจะแสดงธรรมเรื่องทางดำเนินชีวิตให้ถึงความสุขอย่างยิ่งเป็นเส้นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความสุขอย่างยิ่งก็จะนำพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทางดำเนินชีวิตเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาผลปรากฏว่าคนรุ่นหลังก็ไปเข้าใจผิดว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คืออยู่ระหว่างหย่อนกับตึงอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าตึงไปหย่อนไปไม่ใช่ถ้าไม่หย่อนไม่ตึงเนี่ยอันเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแท้ที่จริงแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยศึกษาอริยมรรคมีองค์8เลยไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือรู้แต่ก็ปฏิบัติไม่ครบถ้วนปฏิบัติได้ข้อนึง2ข้ออะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติในเส้นทางสายกลางเลยเราอาจจะเป็นคนไม่ตึงไม่หย่อนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็ถือว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาต้องชัดเจนอย่างนี้อันนี้ถ้ามีใครถามว่าเ มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยพอเราฟังเสร็จเราก็ถามว่าแล้วเขามีความรู้เรื่องอริยมรรคมีองค์แปดไหมอ๋อเขาไม่รู้หรอกแล้วเขาปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์แปดไหมอ๋อไม่ได้ปฏิบัติหรอกแต่เขาไม่เคร่งเกินเขาไม่หย่อนเกินก็ถือว่าเขายังไม่ได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาถ้ามัชฌิมาปฏิปทาในที่นี้ต้องหมายถึงอริยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นเอาล่ะทีนี้ในหนังสือสวดมนต์เล่มนี้จะมีพิเศษกว่าเล่มอื่นตรงที่ว่ามีการแปลบาลีมาเป็นภาษาไทยซึ่งการแปลบาลีเป็นภาษาไทยเป็นการแปลที่ค่อนข้างยากตรงที่ว่าบางทีมันต้องรวบสองประโยคยาวๆเพราะนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีขีดเส้นอยู่ข้างหน้าถ้าไม่ขีดเส้นก็แสดงว่าแปลบรรทัดต่อบรรทัดแต่ถ้ามีการขีดเส้นอยู่ข้างหน้าก็แสดงว่าต้องอ่านบาลีให้หมดสองบรรทัดเนี่ยแล้วก็ไปแปลภาษาไทยสองบรรทัดนั่นแหละอย่าไปแปลตรงบรรทัดมันจะไม่ถูกนะคะทีนี้เราไม่ได้เรียนบาลีเราไม่เก่งเราไม่รู้เรื่องภาษาบาลีไม่เป็นไรเรามาศึกษาภาษาไทยทีนี้ภาษาไทยเนี่ยอาจารย์ก็ให้พวกเรามีข้อสังเกตพวกเราจะเห็นจุดดำๆเนี่ย4จุดนะฮะเป็นชุดหนึ่งเลย4จุดพอมาหน้า27ก็มีจุดดำๆอีก4จุดอีกชุดหนึ่งพอพลิกไปหน้า28ก็มีจุดดำๆอีก4จุดเนี่ยซ้ำกันถึง3ครั้งน่าสนใจตรงนี้ก็จะมีคำถามมันอะไรกันน่ะไอ้จุดดำๆ4จุดมันอะไรกันน่ะคำตอบก็คือนี่คือการพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8ไว้ว่าเป็นข้อปฏิบัติอันตถาคตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอันพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เฉพาะโดยพระองค์เองแล้วเนี่ยอริยมรรคมีองค์8นี่ไม่ใช่คนอื่นรู้นะฮะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้อันที่2อริยมรรคมีองค์8เนี่ยกระทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมจักขุกรณีเห็นไหมโอ้น่าสนใจใครอยากมีตาที่3ใครอยากจะมีตาปัญญาใครอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมต้องปฏิบัติให้ครบอริยมรรคมีองค์8เพราะถ้าไม่ครบจะไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมโผล่เข้าวัดปั๊บก็จะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะฮะอย่างอื่นไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณไม่มีทางเลยมันไม่ครบ8ข้อสัมมาทิฏฐิมียังไม่รู้สัมมาทิฏฐิคืออะไรไม่รู้อย่างเงี้ยสัมมาสังกัปปะมีเปล่าไม่รู้โผล่เข้าวัดก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียวนั่ง7วันเลยพอครบ7วันกลับไปฉลองกินกินนอนนอนกันอีกเนี่ยอีก10ชาติอีกล้านชาติก็ไม่มีทางบรรลุนิพพานเพราะว่าคุณยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมเอาแล้วดิฉันจะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ไงคะคำตอบอริยมรรคมีองค์8เพราะนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยกระทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมจักขุกรณีต่อไปกระทำให้เกิดความรู้เห็นไหมญาณกรณีไปปฏิบัติธรรมพูดแต่ละคำมีแต่คำว่าไม่รู้เนี่ยแล้วมันจะไปรอดล่ะทำไมเธอนั่งอย่างนี้ไม่รู้อาจารย์สั่งให้นั่งก็นั่งแล้วทำไมเธอทำตัวอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้มีแต่คำว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะฮะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ศาสนาของพุทธเจ้าศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยกระทำให้เกิดความรู้เห็นไหมญาณกรณีนะคะรู้อะไรถามว่ารู้อะไรก็มีวิปัสสนาญาณะเนี่ยมีความรู้ในความเห็นแจ้งอริยสัจจะญาณะมีความรู้ในอริยสัจ4อย่างเงี้ยนะอันเนี้ยมีความรู้ต่อไปอุปัสสมายะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความสงบโลภะโทสะโมหะย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งในธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่ไอ้จุดดำจุดที่สี่นี่ยาวมากเลยคลุมเข้าไปเยอะเลยเนี่ยจุดที่สี่นี่นะอุปสมายาพิญญายาสัมโพธายานิปานายาสังวัตติคำว่าสังวัตติเนี่ยไหมย่อมเป็นไปเพื่อก็ขีดเส้นยาวเหยียดเลยนะสังวัตติมาอยู่ข้างล่างนะฮะ อริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปให้ครบเนี่ยฮะย่อมเป็นไปเพื่ออะไรอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติเป็นไปเพื่อความสงบเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติธรรมแล้ววุ่นวายเนี่ยไม่ใช่ใครปฏิบัติธรรมแล้วเสียงดังวุ่นวะวุ่นวายอวกแตกอวกแตนอะไรเนี่ยไปพิจารณาใหม่นะไปทบทวนหน่อยสิว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้หรือไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะธรรมะพุทธเจ้าต้องเป็นไปเพื่อความสงบนะแล้วต้องรู้มากขึ้นนะยิ่งปฏิบัติก็ต้องยิ่งมีความรู้ยิ่งขึ้นเออเป็นเรื่องอัศจรรย์จะมีความรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่อภิญญายะแล้วก็ยังสัมโพธายะอีกเกิดการรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อใครไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อเลยแต่รู้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็บรรลุนิพพานอีกต่างหากนี่คือผลของอริมักมีองค์8เอาแล้วทำไมต้องมีจุดดำๆ4จุดนี้ตั้ง3ครั้งคำตอบคือพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดท่านปัญจวัคคีย์เนี่ยพระปัญจวัคคีย์เนี่ยเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อหย่อนไม่ทรมานตัวเองแล้วก็ไปทำตัวอย่างนั้นน่ะไม่เอาแล้วไม่นับถือละพระพุทธเจ้าสงสารนะพุทธเจ้าไปช่วยพอไปถึงก็ต้องคุยกันเรื่องนี้เลยต้องคุยกันเรื่องนี้เลยบอกว่านี่เธอการดำเนินชีวิตอย่าเหวี่ยงไปสองทางเนี่ยนะคืออย่าไปทางทรมานตัวเองแล้วก็อย่าไปทางปลนเปลือตัวเองด้วยกามวัตถุเนี่ยแต่ให้ปฏิบัติสายกลางนะเอ๊สายกลางมันเป็นยังไงเนี่ยนี่คือครั้งที่หนึ่งที่พูดถึงอริยมรรคมีองค์8ว่าก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราตถาคตรู้เฉพาะเลยนะเนี่ยรู้เป็นพิเศษแล้วก็อริยมรรคมีองค์8นี่ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมนะทำให้เกิดความรู้นะแล้วก็เป็นไปเพื่อสงบเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานนะเสร็จแล้วก็มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเออนี่ภิกษุอริยมรรคมีองค์8ที่ว่าเนี่ยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคืออะไรแล้วก็เฉลยออกมาว่าคืออริมักเวียง8แล้วมาสรุปจบหน้า28อีกว่านี่แหละนี่แหละอริมักเวียง8นี่แหละที่เป็นไปสรุปอีก4ข้อเห็นไหมฮะแสดงว่าอริมักเวียง8ที่สำคัญไหมคะสำคัญนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็ดำเนินชีวิตไปในอริมักเวียง8แล้วก็พาผู้คนเดินไปตามมักแปดแต่เมื่อสิ้นการของพระพุทธเจ้าทางนี้มันเหมือนรกถ้ามองภาพไปมันเหมือนมันรกมันยากขึ้นรกปิดไปหมดเลยเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพระองค์ก็ไปค้นเจอก็ทางอีกทางแล้วก็เดินไปใหม่แล้วก็ชวนพวกเรามานี่ก็เดินไปตรงนี้อีกนี่นะฮะนี่คืออริมักมีองค์8เนาะถ้าถามว่าแล้วอาจารย์เอามาพูดทำไมอันนี้มันเป็นเรื่องอาสาฬหบูชานะ อาสาฬหบูชาต้องพูดเรื่องเนี้ยแต่อาจารย์เอามาพูดเพื่อที่จะฝากพวกเราว่าพวกเรารู้ไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6เนี่ยที่พระพุทธเจ้าชนะมาเนี่ยก็เพราะอะไรคะเพราะพระพุทธเจ้าปฏิบัติครบถ้วนในอริยมรรคมีองค์8เข้าใจไหมเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราควรจะทบทวนอริยมรรคมีองค์8ว่าเราเนี่ยบริบูรณ์หรือยังเข้าใจไหมถ้าเรามีครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยไม่ต้องกลัวฮะเราก็จะบรรลุนิพพานเนี่ยเขาบอกแล้วไงว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความอภิญญาเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานเห็นไหมแต่บางคนอาจจะกลัวนิพพานบางคนก็เข้าใจผิดว่านิพพานคือความตายคือความดับกลัวมากและนิพพานต้องชาติหน้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนิพพานหมายถึงความสุขที่สุดสุขที่สุดแต่นิพพานไม่ใช่สุขเวทนาเข้าใจไหมสุขเวทนานี่ไม่เที่ยงนะสุขเวทนาเนี่ยโอ้ลมพัดมาเย็นสบายดีเนาะเออคุยเรื่องสบายใจก็เออสบายใจดีเนาะอันนี้ก็เรียกสุขเวทนาสมณสเวทนาสบายอกสบายใจนิพพานไม่ใช่สิ่งนี้นะนิพพานนี่เป็นความสิ้นตัณหาสิ้นเหตุเกิดทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นอุปทานแล้วก็เลยบรรลุความสุขอย่างยิ่งเลย แต่ชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเป็นชีวิตที่แสวงหาความสุขใช่หรือไม่แสวงไหมคะแสวงหาความสุขทำไมเธอต้องไปเรียนหนังสือก็เรียนจบสูงๆมันก็มีความสุขที่มีคนเขายกย่องเนี่ยก็หาความสุขจากการยกย่องได้ทำงานดีๆก็มีความสุขที่มีเงินเดือนเยอะๆมีความสุขที่ได้ซื้อบ้านซื้อรถมีความสุขที่ได้มีคนมาชอบมีความสุขที่ได้ตำแหน่งก็มีความสุขมาตั้งนานแล้วสุดท้ายแปลกไหมที่บุคคลเหล่านี้ก็ยังพากันออกบ้านหลังโตๆนั่นแหละไปวัดอีกแล้วโอ้มันแปลกพวกเราลองตั้งข้อสังเกตดูสิมันจะรวยแค่ไหนมันจะอะไรแค่ไหนมันก็พากันออกบ้านไปวัดอยู่ไปทำไมอ่ะก็ไปหาความสุขอีกแบบนึงก็คือความสุขจากความสงบจากความรู้เนี่ยนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8เผื่อว่าตอนใกล้รุ่งที่จริงมันต้องใกล้รุ่งวันนี้เนาะที่บรรลุใช่ไหมเออเลยไปละแล้วบรรลุยังเนี่ย ตอนใกล้รุ่งวันนี้ที่เจ้าชายสิทธัตถะนะฮะได้ตรัสรู้อริยสัจ4เนาะพวกเราก็เปิดไปที่หนังหน้า35ก็เป็นเรื่องอริยมรรคมีองค์8โดยตรงนะบอกอาจารย์คะ

0: ข้อก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆอาจารย์อาจารย์ก็เป็นพรรคเดียวกับพวกเรานะคือเป็นพรรคเห็นอกเห็นใจอาจารย์เห็นใจพวกเราก็เลยต้องไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะมีคำแนะนำอะไรไหมพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็จะแนะนำมาว่าอันนี้มีจริงนะมันอยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าข้อที่หนึ่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นะข้ออื่นจะตามมาเองเอาล่ะเริ่มสนใจไหมชักหน้าสนใจเอาเลยมรรคองค์ที่หนึ่งอ่ะพวกเรารีบอ่านเลยมรรคองค์ที่หนึ่ง
1: องค์มรรคที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นถูกต้องชอบธรรมเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์เป็นความรู้ในเหตุเกิดทุกข์หรือความเกิดร่วมแห่งทุกข์เป็นความรู้ในความดับทุกข์เป็นความรู้ในทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นถูกต้องชอบธรรม
0: อ่านจบแล้วรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องก็นึกว่าง่ายเนาะพุทธเจ้าบอกข้อหนึ่งข้อเดียวเนี่ยก็จะจบเลยป่ะอ่านแล้วหนูไม่รู้เรื่องงั้นก็พลิกกลับมาอีกหน้า28ย้อนไปย้อนมาอยู่เนี่ยนะข้อหนึ่งก็บอกให้มีความรู้เรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4มันคืออะไรก็กลับมาหน้า28อีกนะคะหน้า28จะมีเลขหมายเลขบอกเลย1 2 3 4นี่คืออริยสัจ4โดยย่อเอาละทีนี้เราก็อ่านเลยพร้อมกันอริยสัจข้อที่1
1: 1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐคือทุกนี้มีอยู่คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5คือกองทุกข์5กองอันเป็นที่เกิดที่ตั้งของการเอามายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข
0: ์เอาล่ะนี่คืออริยสัจข้อที่หนึ่งเพิ่งข้อหนึ่งเองนะเมื่อกี้ที่เราอ่านหน้า35ได้ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ามีความรู้ในทุกความรู้ในเหตุเกิดทุกเนี่ยแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะทำให้เราได้อริมักปยง8ครบแต่ผลปรากฏว่าข้อหนึ่งข้อเดียวยังแยกออกไปเป็นอริยสัจ4ใช่ไหมเนี่ยเราก็มาเริ่มอ่านข้อหนึ่งละอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกพอเราอ่านจบปั๊บพวกเราก็รู้เลยว่าพวกเราเคยมีทุกข์มาก่อนไหมเคยมีอนาคตจะมีอีกไหม
1: มีค่ะ
0: มันน่าสังเวชไหม
1: น่าสังเวช
0: น่าสังเวชมากเลยมองไปสู่เจ้าทั้งหลายสู่เจ้าทำไมเป็นคู่ที่เคยทุกข์และจะทุกข์ปัจจุบันนี้ก็งงกับความทุกข์นี่แหละใช่ไหมงงอยู่กับความทุกข์แล้วเมื่อไหร่กูจะพ้นทุกข์วันนี้อะไรเงี้ยเอาละพระพุทธเจ้าเฉลยว่าอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์โดยย่ออันนี้คือโดยย่อนะคืออะไรเอาพวกเราดูนะ1ร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์2จิตใจ3ความรู้สึก4ความจํา5ความคิด5ขันธ์เนี่ยนะฮะมันเป็นทุกข์ของมันเป็นปกติอีกองทุกข์นี่นะขันธ์5นี่เป็นทุกข์นะแต่มันมีขันธ์5บางชนิดที่มันน่ารักน่าชื่นชมมันเป็นที่เกิดที่ตั้งของตัณหามันน่ารักน่าชื่นชมเลยเป็นที่เกิดของตัณหาความอยากได้แล้วเกิดการเอามายึดมาถือมันเกิดการไปเอาทุกข์เนี่ยมายึดมาถือเข้าใจไหมแล้วเลยทุกข์เพิ่มขึ้นคับแค้นใจเพิ่มขึ้นอย่างนี้นี่คืออริยสัจข้อที่หนึ่งฟังให้ดีนะร่างกายจิตใจนี่เป็นทุกข์อยู่เป็นปกติแต่มา

0: ไม่รู้ว่ามันทุกข์อ่ะแล้วมันน่ารักน่าชื่นชมไงก็เลยไปเอามายืดว่าเป็นตัวเราบ้างเอาไปยืดว่าเป็นตัวเขาบ้างเนี่ยการที่มันเห็นขันธ์5ที่น่ารักน่าชื่นชมเนี่ยแล้วไปเอามายึดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอเคอันเนี้ยคือทุกข์โดยย่อเข้าใจไหมมีเด็กคนนึงเกิดมาอายุ18หน้าตาสวยใสเนี่ยถ้าเรานั่งดูเขาเนี่ยนะเรานั่งดูเขาแล้วเขาก็แก่อย่างรวดเร็วแก่แล้วก็แก่ป่วยแล้วเขาก็ตายต่อหน้าต่อตาเราเลยเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ้มันจะเห็นชัดเลยว่ากายใจนี่เป็นก้อนทุกข์ใช่ไหมแต่มันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันยืดเวลาเนี่ยมันยืดเนี่ยมันยืดเวลาออกไปเนี่ยก็เลยไม่เห็นความทุกข์พอไม่เห็นเราก็เลยเอามายึดมั่นถือมั่นเข้าใจไหมคะแล้วก็เลยเกิดภาวะคับแค้นใจไม่ได้ดังใจเพราะนั้นอริยสัจข้อที่หนึ่งเนี่ยสารพัดทุกข์ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยว่าโศกลำไรลำพันทุกกายทุกใจขับแค้นใจอะไรพวกเนี้ยมันมาจากความที่มันไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่มันน่ารักอ่ะทีนี้ถ้าพวกเราถามว่าอาจารย์คะขอถามหน่อยเถอะแล้วทำไมขันห้ามันต้องน่ารักด้วยนะ คำตอบมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละดอกกุหลาบมันตอนแรกมันก็ตูมปุกลุกแล้วมันก็ค่อยคลี่บานของมันถ้าเราเฝ้าดูมันมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแล้วมันก็เหี่ยวหล่นปุ๊บของมันมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยมันเป็นดินน้ำไฟลมที่สลายมันสลายขึ้นมาแล้วมันก็สลายลงไปอย่างเงี้ยมันก็วนเวียนอย่างเงี้ยแต่ความไม่รู้เนี่ยก็พอมันมาช่วงนี้ก็แบบโอ้ยซีซาดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็ไปเด็ดออกมาแล้วพอมันเหี่ยวก็โอ้ยทำไมเป็นแล้วมันใครเป็นผีบ้ากันแน่เข้าใจไหมมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละมันก็ทุกข์ของมันอย่างนั้นแหละแต่ความไม่รู้เนี่ยก็ไปเอามายึดถือเข้าใจไหมคะแค่นี้แหละนี่คืออริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์นะฮะถ้าใครอ่านจบแล้วก็บอกว่าอ๋อดิฉันไม่ทุกข์เลยค่ะทั้งหมดนี้ไม่มีเลยค่ะดิฉันไม่โศกไม่ลำไรลำพันไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจไม่ขับแค้นใจนะคะแล้วไม่เคยประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเลยค่ะแล้วไม่เคยพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความปรารถนาสิ่งใดเลยค่ะดิฉันไม่เคยทุกข์อะไรเลยค่ะจบแล้วฮะจบไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเองเป็นอรหันต์แล้วตอนเนี้ยนะเองเป็นอรหันต์นะถ้าไม่งั้นก็เองก็เป็นโรคประสาทมีอยู่2แบบนะฮะ คนที่เป็นโรคประสาทเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยฮะคนที่เป็นโรคประสาทว่าฉันไม่อยากได้เลยทั้งสิ้นก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ในความเป็นจริงก็คือชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครเป็นอย่างเนี้ยก็ให้รู้ว่านี่แหละคือธรรมชาติของขันห้าเป็นธรรมชาติของชีวิตซึ่งมันมีความน่ารักน่าชื่นชมปลอมปนมาให้เราหลงไหลให้ความไม่รู้เนี่ยแต่ถ้ามีความรู้แล้วเขาก็จะไม่หลงไหลนะคะเอาต่อไปข้อที่2เหตุเกิดทุกข์เอาอ่านพร้อมกันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
1: ก็ความจริงอันประเสริฐคือเหตุเกิดทุกข์หรือความเกิดร่วมแห่งทุกข์นี้มีอยู่นี้คือตัณหาคือความเพลิดเพลินอยากได้ใดๆก็แล้วแต่อันทำให้เกิดความมีความเป็นพบใหม่ขึ้นมาอีกมีความติดใจเพราะเพลิดเพลินมีความเพลินยิ่งในสิ่งนั้นๆได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเพลิดเพลินอยากได้วัตถุกามห้าความเพลิดเพลินอยากได้ความมีความเป็นความเพลิดเพลินอยากได้ความไม่มีความไม่เป็น
0: อันนี้เหตุเกิดทุกข์ก็เปิดเผยตัวออกมานะฮะว่าคือความเพลิดเพลินอยากได้3อย่างทีนี้คำว่าอยากเนี่ยหลายหลายคนก็มีปัญหาว่าอยากปั๊บนี่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์หมดหรือเปล่าอาจารย์คำเฉลยก็อยู่ในนี้นะฮะต้องเป็นอยากชนิดไหนคะต้องเป็นความอยากชนิดที่ทำให้เกิด
1: ความมี
0: ความเป็นแล้วก็เป็นความติดใจพอเพลิดเพลินแล้วก็เพลินยิ่งหมกมุ่นอยู่ถ้าเราอยากแบบไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้หมกมุ่นก็ยังไม่เป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมเช่นเธอน้ำท่วมเธออยากไปช่วยเขาไหมเราก็โอ้อยากไปแต่ไปไม่ได้นะเพราะว่ารถไม่มีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทุกข์จริงไหมเธอน้ำท่วมอยากไปช่วยไหมอยากไ เอาแต่รถไม่มีอ้าวรถไม่มีแล้วเธอมาชวนฉันทำไมถูกแล้วฮะเนี่ยทำให้เกิดความมีความเป็นขึ้นแล้วอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องไปช่วยน้ำท่วมมันก็ยังไม่ทุกนะพอถามว่าอยากไปช่วยน้ำท่วมอยากไปอยากไปแต่เธอไปไม่ได้นะเพราะว่ารถไม่มีก็รถไม่มีแล้วมาชวนทำไมมาพูดให้มันอารมณ์อะไรก็กึกขึ้นมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันทุกไวนะติดไฟไวมากเลยอะไรเงี้ยเอาใหม่เธอคนยากจนเนี่ยเธอมีเสื้อผ้าจะบริจาคไหมอยากช่วยอยากช่วยเงี้ยอยากช่วยก็ไปเอาไปเก็บผ้าเธอมาเอาผ้าเก่าๆเธอน่ะเอามาฉันจะไปช่วยก็ไปถึงก็ไปมีความเป็นเอ๊ะเราจะเอาอะไรให้อันนี้เราก็จะใส่อยู่อันนี้เราอีก3ปีเราก็กะคงจะใส่อยู่อันนี้ก็ยังไม่ให้หมกมุ่นอยู่นะฮะติดใจไม่อยากให้อึดอัดขัดข้องเลือกตัวไหนก็ให้ไม่ได้ที่สุดไปได้เสื้อเก่าๆเสื้อยืดเก่าๆก็เอามาผืนนึงออกมาก็มาให้เขาเขาก็บอกอะไรกันเสื้อผ้าเธอมีตั้งหลายตู้ให้แค่เนี้ยเกิดความมีความเป็นขึ้นไหมคะรู้สึกเข้าตำหนิว่าเราตำหนีก็โกรธขึ้นมาอีกละเพราะนั้นบางทีเราจะแปลกใจตัวเองว่าเราทำไมทำดีแล้วมันทุกข์เนี่ยเข้าไหมทำไมทำบุญแล้วมันยุ่งจังเลยอย่างเงี้ยกูไม่ทำไม่เทิมมาละ แท้ที่จริงเนี่ยไม่ได้สังเกตดูใจว่ามันมีความอยากอะไรขึ้นมาแล้วมันกำลังหมกมุ่นอะไรอยู่มันกำลังติดใจในอะไรอยู่แล้วมันกำลังมีความเป็นอะไรอยู่เข้าใจไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่คือคำตอบนี่คือคำเฉลยของเหตุเกิดทุกข์พอเริ่มทุกข์งึบๆงับๆเนี่ยนะเริ่มทุกข์ใจอ่ะทุกข์ใจอ่ะมันหมองๆ มันงึบๆงับๆเนี่ยเอาเนี่ยมาตรวจสอบเลยนะเอาเนี่ยมาถึงอ่านเลยเหตุเกิดทุกข์คือความเพลิดเพลินอยากได้เราเพลิดเพลินอยากได้อะไรเนี่ยอ่านแล้วก็ตอบให้มันตรงไปตรงมาไม่ต้องอายเพราะเราคุยกับตัวเองอ่ะไม่ต้องอายใครอยากให้เขาชมเหรออยากมีบริวารเหรออยากยิ่งใหญ่เหรออยากจะเป็นคนพิเศษเหรออยากจะเป็นหนึ่งในดวงใจเหรออยากจะให้คนตามใจเหรอเนี่ยถามมันไปแล้วถ้ามันมีความอยากอะชัวร์เลยมันต้องทุกข์อยากแบบหมกมุ่นเนี่ยนะอยากแบบติดอกติดใจคิดอยู่นั่นแหละติดใจแทบแทบแทบแทบให้พวกเราจำคำพูดนี้ไว้นะอะไรนะแทบแทบแทบเนี่ยนะถ้ามันแทบแทบระวังเออมันจะเป็นเหตุเกิดทุกข์มันไม่หลุดก็ใช่ไหมฮะไปเข้าส้วมก็แทบๆแทบๆไหมนะไปแปรงฟันก็ยังแทบๆแทบๆเนี่ยแสดงว่าเริ่มติดใจเพราะเพลิดเพลินละเข้าใจไหมก็3อย่างนี่แหละอยากในวัตถุกามคืออยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสนี่แหละแล้วก็อยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมแม้แต่อยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เป็นเหตุเกิดทุกข์นะเช่นอยากไม่เป็นคนที่ถูกนินทาอย่างเงี้ยลำบากไหมลำบากนะเหนื่อยนะคือต้องพยายามไปปิดปากคนไม่ให้เขานินทาเรานี่เหนื่อยมากเลยแต่ถ้าไม่ต้องไปอยากมันไม่ต้องไปอยากที่จะไม่เป็นคนถูกนินทาไม่ต้องไปอยากเขานินทาบ้างเราก็ต้องบอกว่าโอ้ขนาดพระพุทธเจ้ายังถูกนินทาจริงไหมพระพุทธเจ้านี่เป็นลูกกษัตริย์แล้วก็แสนดียังถูกนินทาเลยอ่ะใช่ไหมแล้วบางทีเราก็โกรธนะดูสิฉันเป็นคนสวยจะตายอ่ะเธอดูมันเอาฉันไปวาดการ์ตูนนะหน้าตาบิดเบี้ยวหมดเลยอ่ะดูสิอะไรเงี้ยนี่มีความเป็นแล้วนะฮะเราก็ต้องคิดว่าไงพุทโธขนาดนายกเนาะมันยังโดนวาดเป็นรูปการ์ตูนล้อมากมายจริงไหมทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวหัวโตพุงรีบแขรีบอะไรเนี่ยคือเขาก็วาดมันเข้าไปพวกการ์ตูนเนี่ยเพราะนั้นเขาจะเอาเราไปรูปวาดรูปการ์ตูนมั่งก็ทำใจว่าขนาดคนดังๆคนอะไรเขาก็โดนกันน่ะนึกออกไหมแต่ถ้าจะไม่ให้โดนเลยมันกลายเป็นวิภวะตัณหาคือความอยากไม่เป็นอยากไม่มีนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์นะเป็นเหตุเกิดทุกข์เอาต่อไปนี้ถ้าใครมาบอกเราว่าเธอเขานินทาเธอว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะตอบว่าไงดีให้ตอบว่าที่มันรู้นั่นน้อยไปนั่นแหละจริงไหมความชั่วเนี่ยเรารู้ตัวเราเองจริงไหมเวลามันคิดชั่วเนี่ยมันรู้เลยไงมันแวบแวบขึ้นมามันคิดชั่วชั่วอะไรเนี่ยมันโอ้โหมากมายไก่กองอย่างเงี้ยไอ้ที่เขารู้เนี่ยมันยังเล็กน้อยอ้าว อันนี้เหตุเกิดทุกข์เนี่ยนะฮะอยากให้พวกเรารู้จักรู้จักกันให้ชัดๆแต่รู้จักเหตุเกิดทุกข์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีก็มีมันไม่ใช่มีตลอดเวลานะเหตุเกิดทุกข์เนี่ยนะก็คือตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่มีตลอดเวลาจริงไหมพวกเราไม่ใช่ว่ายอกอะไรผีบ้าตลอดเวลานั่นถ้าช่วงไหนมันไม่มีไอ้เหตุเกิดทุกข์มาดูข้อที่3ก็ได้อ้าวดูข้อที่3อ่านพร้อมกัน
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์นี้มีอยู่คือความดับใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นความดับตัณหาโดยไม่เหลือเพราะไม่ติดใจความสละตัณหาสละความเพลิดเพลินอยากได้ความสลัดคืนตัณหาสลัดคืนความเพลิดเพลินอยากได้ความหลุดพ้นจากตัณหาหลุดพ้นจากความเพลิดเพลินอยากได้ความไม่อาลัยอาวรณ์ในตัณหาไม่อาลัยอาวรณ์ในความเพลิดเพลินอยากได
0: ้อันนี้คือความดับทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูใจเราแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีความอยากคือไม่มีความเพลิดเพลินอยากได้อะไรแล้วเนี่ยนี่คือความดับทุกข์เข้าใจไหมแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าโลกทั้งโลกมันมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรน่าอะไรอาวรณ์นะจิตใจก็เกิดดับความรู้สึกนึกคิดก็เกิดดับมันว่างไหมคะมันเกิดแล้วมันดับมันว่างไหมคะ
1: ว่าง
0: มันว่างเนาะเรากำลังอะไรอวรณ์กับความว่างนี่มันตลกไหมเธอ
1: ตลกค่ะ
0: ตลกไหมถ้าใครสักคนหนึ่งมาทำท่าอะไรอวรณ์แบบอะไรอวรณ์เหลือเกินเนี่ยนะถามเธออะไรอวรณ์อะไรเหรอความว่างเฮ้ยเธอมาอะไรอวรณ์อะไรกับความว่างอันเปลี่ยนใหม่เอ้าอันนั้นมันเป็นความรู้สึกนึกคิดจิตใจเนาะไม่เอางั้นเช่นอะไรอวรณ์ร่างกายก็แล้วกันเราก็ยิ่งตกใจไหมฮะเธอมาอะไรอวรณ์กับตับไตไส้ปอดเนี่ยนะโอ้ยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยใช่ไหมเธออะไรอวรณ์ถุงน้ำดีเหรออ๋อไม่ต้องถุงน้ำฉี่สิเธอฮ่าเธอมาอะไรอวรณ์ถุงฉี่ใช่ไหมร่างกายของคนเรานี่ต้องมีถุงฉี่นะฮะมีถุงน้ำดีแล้วก็มีถุงน้ำเหลืองแล้วก็มีน้ำลายเฟอะฟะนะฮะแล้วมีเลือดฉีดฉูบฉาบฉูบฉาบฉูบฉาบเนี่ยนี่เราอะไรอวรใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรากำลังอะไรอวรเลือดที่ไหลฉุบฉับฉุบฉับแล้วกำลังอะไรอวรฉี่อยู่ในถุงนั่นนึกออกไหมฮะโอ้เธอคิดอะไรของเธอน่าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่เขาเห็นธรรมเนี่ยเขาก็เลยโล่งคือเขาไม่ต้องมาอะไรอวรกับถุงน้ำฉี่น้ำเลือดน้ำเหลืองเข้าใจไหมอันนี้บางคนมันก็เถียงอีกละวนกลับไปอีกนะฮะเมื่อกี้มันบอกว่าไม่ยอมติดเรื่องนามธรรมเนาะจิตใจความรู้สึกนึกคิดเกิดระดับมันว่างเวิ้งเนาะเขาบอกไม่เอางั้นติดร่างกายก็แล้วกันอ้าวพอเราชี้แจงว่าร่างกายมันเป็นสิ่งสกปรกเขาก็เอาอีกละฉันก็ไม่ได้ติดร่างกายหรอกเขาก็ไม่ได้หล่อไม่ได้อะไรหรอกฉันติดใจตรงความดีของเขาเอาอีกอะกลับมาที่เดิมอีกอะแล้วความดีมันเกิดดับไหมอืมก็ดับใช่วันก่อนเขาพูดดีๆพอกินเหล้าเข้าไปนะตบเปี้ยงป้างเลยเธอโอ้เห็นไหมว่าแม้แต่ความดีก็ไม่เที่ยงเข้าใจไหมฮะเกิดความคิดดีก็ดับเอ้าแล้วเราจะอะไรอวรอะไรเนี่ยก็ฉันก็อะไรอวรความดับฉันอะไรอวรความว่างเวิ้งเนี่ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นใครเห็นความดับใครเห็นความว่างเวิ้งจะหัวเราะเหมือนพวกเธอนี่แหละนะคือมันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมีความสุขมากเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนะ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจ
2: วันที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
4: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคสระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
5: แต่ละจุดมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอกละอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
4: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600